0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115
1: เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาประสงค์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
4: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเล่มสินสำเนียงรายงาน
2: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
7: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่อง ท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
6: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
5: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย
13: พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
2: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลก เริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่7กาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
15: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเวียงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
18: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระโหรสารบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

สุนทรวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน

การที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญยราศีมรณสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญยราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญยราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคารวะรุ่นที่1เวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคอนซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณสกีแห่งสองคอนจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญยราศีแห่งสองคอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญยราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญยราศีแห่งสองคอนมุกดาหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับ13ตุลาคมวันนี้วันนวมินทรมหาราชวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสซาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันอังคารที่13ตุลาคมคุ้มน้องเดินเจริญสุขวันนี้นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิสซาอุทิศให้ผู้ลงลับและเสกสุสานเวลา 10:00 น.โดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 น.เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิสซาเอกวาลเวลา 19:00 น.และวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเวลา 6:00 น.ณสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยวันแห่ปราสาทพึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสมเด็จพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานนะครับประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆมาให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับทำกลางบรรยากาศเย็นสบายนะครับมีฝนตกโปรยๆตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ทำให้บรรยากาศเย็นสบายนะครับทุกท่านมีความสุขในการทำหน้าที่ของคุณแล้วกันนะครับส่วนท่านที่เดินทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเก่านิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับขอให้คุณเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันวันนี้เราทักทายกันด้วยผลงานเพลงแรกนะครับผลงานของบิลลี่โอแกนชื่อเพลงเบื่อก็ทนเอานะครับคนเรามันมีอยู่แล้วสำหรับสภาพความเบื่อความเซ็งในชีวิตนะฮะความหมุดหมัดความอะไรต่อมีอะไรมันมีครับแต่เราก็ต้องทนและต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับใจเย็นๆเข้าไว้ตั้งสติให้มั่นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดตัวใครตัวมันครับเพราะฉะนั้นควบคุมสติให้มันอยู่นะครับแม้ว่าจะเบื่อแม้ว่าจะเซ็งนะฮะแม้ว่าจะมีความทุกข์ขนาดไหนก็ขอให้อดทนและขอให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านมันให้ได้ด้วยสติปัญญาแล้วกันนะครับ0619640999นะครับบทเพลงที่คุณอยากจะฟังขอเรียนเชิญเลยขอเรียนเชิญเลยนะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้และก็ขอสวัสดีทักทายไปยังท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับป้าต้อยนะฮะพี่ปิ๊กทักมาแล้วนะครับประตูเสรีพัฒน์ช่างเชิดนะฮะน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดนะฮะเมื่อคืนก็เจอท่านผอ.ดาวิดอยู่นะครับที่มิสซาน่าศพเจลิมนะฮะพูดถึงเจลิมแล้วก็วันนี้จะมีพิธีปลงศพในเวลา10นาฬิกานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่รู้จักมักคุ้นนะฮะร่วมไว้อาลัยและร่วมให้กำลังใจกับครอบครัวคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรีด้วงนะครับมิสซา10นาฬิกานะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไปเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปเตรียมก่อนนะฮะก็จะจัดรายการสัก1ชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเปิดเพลงพร้อมสลับสปอตโฆษณาให้คุณได้รับฟังกันนะครับและก็เช่นเคยนะครับผมมาพร้อมกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนในกรมแห่งอาไก่สดท่าแร่ต่อรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เซเล็กคุณสิทธิชัยเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานครับคุณโอธนพัฒน์ผิวระธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเศษแห่งวรวุฒิหลงศพท่าแร่ร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างมากมายในสิ่งดีๆและกำลังใจที่ดีที่มีให้แก่กันและกันกับรายการนี้คิดถึงหวานๆครับ

อยากได้ดีนะครับผลงานของพี่หนุ่ยอภพลลำพูนอัลบั้มชุดแรกนะครับร็อกเล็กๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นเพลงบ้าหัวฟางนี่ก็เป็นชุดแรกเหมือนกันนะครับของพี่ป้อมและพี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลนะครับเด็กๆฟังไว้เพลงนี้อยากได้ดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหวังและตั้งใจให้เราอยากได้ดีได้ดีเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เรียนก็ต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่ออนาคตที่ดีของเรานะครับบางทีบอกโอ้ยบังคับอะไรกันนักกันหนาเขาเพื่อเรานั่นแหละนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆทั้งหลายที่น้องจะต้องเติบใหญ่เติบโตมาเป็นอนาคตของชาตินะครับถ้าเกิดเราไม่เข้มงวดกับชีวิตนะไม่จริงจังกับมันปล่อยเรื่อยอิลุยชูแชกสมปิสปะเปอะไรต่างๆนานานะครับอนาคตมันก็จะน่าห่วงใหญ่อย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สอนพ่อแม่ผู้ปกครองสอนครูบาอาจารย์สอนเราต้องฟังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวครับขอบคุณพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับขอฟังเพลงต้องมีสักวันของพี่ก๊อตจักรพันธ์อัพคอนบุรีนะครับให้กับทุกสิ่งทุกสายกับตนเองด้วยและให้กับ3หนุ่ม3มุมนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ปิ๊กนะฮะบอกว่าฟังเสร็จจะรีบไปฝังศพนะฮะเช่นกันครับพี่ปิ๊กผมก็จะไปเหมือนกันป้าต้อยนะครับขอฟังเพลงรักเธอที่สุดของสุนารีเข้ามานะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับและก็มีนะครับคุณน้ำฝนนะครับจากบรรทัดขอฟังเพลงผูกใจไว้ด้วยรักของ Forever คุณแอนจากโคกชุมพรพนานิคมนะครับขอฟังรักเกินตัดใจของพี่แหวนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้กับบทเพลงที่คุณขอนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันจากพี่ปิ๊กและก็ป้าต้อยนะครับสองท่านที่มีพระคุณนะครับอย่างมากกับทีมงานของเรานะครับแป้นแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบในทุกๆวันนะครับเพลงแรกต้องมีสักวันพี่ปิ๊กแล้วก็ต่อด้วยรักเธอที่สุดของป้าต้อยครับ

ช่วงคิดถึงลูกทุ่งโดยป้าต้อยนะฮะคุณป้าผู้ใจดีนะครับรักเธอที่สุดนะฮะหายใจเข้าก็เป็นเธอหายใจออกก็เป็นเธอกลั้นหายใจก็เป็นเธอไม่หายใจก็ยังเป็นเธอนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ความหมายดีมากนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:32 นาทีนะครับก็อย่างที่ได้ทราบนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังจัดรายการ1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้าต้องไปเตรียมตัวนะครับในพิธีฝังศพของเจลิมนะฮะที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่รู้จักมักคุ้นนะฮะไปส่งเจลิมไปร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงแห่งร้านบิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานเยาวชนสัญจรย้อนรอยอีสานเชิญลูกๆนักเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3ถึงป.6นะครับมาร่วมกิจกรรมนะกล่าวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยคณะซาลิเซียนในวันพุธวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่14ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่ศาลาปิติมหาการุณท่าแร่ครับข่าวต่อไปนะครับเชิญร่วมฉลองบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนครบรอบ37ปีของการสถาปนาเป็นบุญญราศีนะครับวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับเวลา 10:00 นณสักการะสถานพระมารดาแห่งบรณสักขีสองคอนอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับส่วนวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะครับเวลา 18:00 นชมการแสดงเสริมศรัทธาเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองคอนเป็นการแสดงแสงสีเสียงละครศักดิ์สิทธิ์ถ่ายทอดชีวประวัติบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนโดยแผนกคารวาสสภาพระสังฆราชนะครับคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโรงเรียนสันยูเซฟท่าแร่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับณสักการสถานสองคอนเวลา 19:00 นเป็นต้นไปและมีพิธีแห่พระรูปแม่พระเวลา 19:30 นและพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณด้วยนะครับก็เป็นงานใหญ่ประจำปีของสองคอนนะครับไปฟังผลงานเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับกับท่านต่อไปผูกใจไว้ด้วยรักของ Forever จากคุณน้ำฝนบรรทัดครับ

พี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับอีกหนึ่งดาวผู้ลับไปนะครับผลงานจากคุณแอนโคกชุมพรพันนานิคมส่งเข้ามานะครับขอบคุณเพื่อนอ้อนะครับคุณสศิธรท่านนักศึกษารุ่นที่1ขอฟังเพลงปอกแปะนะฮะเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้ฝากให้กับเพื่อนๆรุ่น1ทุกๆคนเลยพิเศษสุดสำหรับพี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับขอบคุณน้องวันไฟพุทธิสัยนะครับขอฟังเพลงนกพิราบขาวไฟกับเพื่อนๆพี่ๆศิษย์เก่าเซนยอเซฟและเซนยอเซฟนะฮะและก็โดยเฉพาะผู้ที่กำลังขับขี่ยวดยานอยู่ในตอนนี้นะครับคุณสายลมรักขอฟังเพลงหัวใจเดียวกันของคุณเสือธนพลอินทิริศนะครับสุดสวยแถวศูนย์ราชการสกลนครขอฟังแผลในใจของพี่หนุ่ยอภรลำพูดไมโครนะครับคุณหน่อยจากภูพานขอฟังเพลงขอเพียงที่พักใจของมาริวันเจมีนาน้องอุ้มจากดงชนนะครับเป็นเกียรติเกินพอของมาชานะครับและก็น้องนิดสุดสวยจากท่าแร่นะครับขอฟังเพลงทำอย่างไรให้ลืมของคุณใหม่เจริญบุระนะครับเดี๋ยวทยอยจะทยอยเล่นให้นะครับหากในชั่วโมงนี้จัดให้ไม่ทันก็ชั่วโมงหน้านะครับจะเปิดเพลงที่คุณขอสลับกับสปอตโฆษณานะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับจะของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานเครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกรินพงพิษผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พัทจำกัดคุณโอธนพัทพิรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์ติดจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดนะครับระบบไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาล นะครับระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟและก็ร้านมินิมาร์ทรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับร้านสีพอเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับพี่หมวยคุณพงศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดโทรมาหาเราที่สีพอเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028นะครับและวรวุฒิโลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับ
ตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวข้าง 7-11 นะครับตรงไปเรื่อยๆจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับอ่ะปอบแปดปอบแปดเพื่อนอ้อผลงานของพี่อ้อคิริบุตรครับ

ู MV เพลงนี้แล้วนะฮะเผลอแป๊บเดียวนะฮะ31ปีแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้และก็อัลบั้มนี้นะครับออกตอนตุลาคม2538ตอนนี้ตุลาคม2569นะครับ31ปีนะฮะผมอายุ55ตอนนี้ตอนนั้น24ป๊อเวลามันไวเหลือเกินนะฮะขอบคุณน้องว่านไฟนะครับที่ยังคงนึกถึงบทเพลงนี้แล้วก็ฝากเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆศิษย์เก่าพี่ๆด้วยนะครับศิษย์เก่าเซนยูเซฟและก็เซนยูแซมนะครับเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับท่านผู้ฟังผู้ใจดีทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเพลงที่เหลือชั่วโมงหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงสลับกับสปอตโฆษณาให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจัด1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะต้องไปเตรียมตัวนะฮะร่วมพิธีปลงศพของเจลิมนะครับมิสซา 10:00 นที่วัดท่าแร่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองและอวยพรทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดลาพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้งานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระ
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆฉันพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย
3: โลงศพแบบท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
4: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

0: ้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อน
1: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงศ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย089-576-2987และ065-932-9549เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ัวหนังสือจีนสำหรับคำวิกฤตประกอบด้วย2อักษรอักษรข้างบนหมายถึงอันตรายและอักษรล่างหมายถึงโอกาส

0: ตัวหนังสือจีนสำหรับคำวิกฤตประกอบด้วย2อักษรอักษรข้างบนหมายถึงอันตรายและอักษรล่างหมายถึงโอกาส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

just a moment. Please try again later.

0: ค่ะไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเด้อ
1: ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่ลาไปดีกว่า
0: ซอยเนี่ยเด้อจากเพื่อพ่อเขา
1: และไอบ่ลาปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

0: เป็นกฎของนิ้วหัวแม่มือที่ต้องจดจำคือถ้าถือไม่ใหญ่ก็อย่าเล็ก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงคิดถึงความผิดของตนเองครึ่งแรกของคืนเมื่อเธอตื่นขึ้นและคิดถึงความผิดของผู้อื่นครึ่งหลังของคืนเมื่อเธอนอนหลับแล้วสุภาษิตจีน

0: จงคิดถึงความผิดของตนเองครึ่งแรกของคืนเมื่อเธอตื่นขึ้นและคิดถึงความผิดของผู้อื่นครึ่งหลังของคืนเมื่อเธอนอนหลับแล้วสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 13:00 นขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยไก่วุฒิไกรทองอันต่างผู้ควบคุมเสียงกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างวิธีเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันอังคารครับซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียครับวันนี้ถือเป็นวันสำคัญและก็ถือเป็นวันหยุดราชการก่อนหน้านี้นั้นนะครับก่อนพ.ศ. 2550เท่าไหร่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตก็เป็นวันปิยมหาราชแต่มาวันนี้นะครับทั้งเป็นวันปิยมหาราชและเป็นวันน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เสด็จสวรรคตเสด็จสวรรคตนี้ในวันที่13ตุลาคมนะครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในฐานะมนสกลทวาปีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของรายการท่านคนท่านข่าวผ่านทางสื่อวิทยุมิตรสังทะเลหนองแสง 104.5 เมกะเฮิรตซ์จึงขอไว้อาลัยนะฮะให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยสำหรับในวันนี้นะครับเวลานี้พูดถึงสภาวะดินฟ้าอากาศยังครึ้มๆอยู่นะครับฝนตกที่ท่าแร่นี่ตั้งแต่ตี2เสร็จๆนิดนึงนะครับจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าก็ยังตกปอกแปะปอกแปะปอกแปะแต่ไม่ตกหนักปล่อยๆมาตั้งแต่ตี2นู่นแหละนะครับก็ตกปล่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งรุ่งเช้าและเวลานี้เที่ยงนะฮะก็ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่บางจุดยังมีเม็ดฝนเล็กๆลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะพาท่านมาติดตามสภาวะดินฟ้าอากาศกันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าระยะนี้ช่วงนี้นะครับคนพยากรณ์อากาศมักจะผิดพลาดบ่อยครั้งนะเพราะว่าเกิดภาวะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศบางครั้งบางทีพยากรณ์ไปเรียบร้อยแล้วกลับไม่ตรงตามที่พยากรณ์ก็มีบางทีทำให้เกิดน้ำท่วมบางจุดที่เรียกว่าเตือนเฉพาะจุดก็ไม่ได้สำหรับพื้นที่น้ำท่วมก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกน้อยอกน้อยใจ
กับผู้บริหารว่าพูดอะไรไม่เห็นถูกต้องสักทีนะครับแต่เรื่องของธรรมชาตินี่มันยากได้แต่ประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับทางมนสกลทวาปีนะครับที่เพิ่งจะเข้ามานั่งในห้องจัดรายการนี่นะครับก่อนนี้ตั้งแต่10นาฬิกามาถึง11นาฬิกา12นาฬิกานี่นะครับก็ได้ไปร่วมพิธีงานปลงศพนะครับของเจลิมซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทห้างวัตถุจำกัดอนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นภริยาของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ได้ถึงแก่กรรมลงตั้งแต่วันที่9นะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่มีพิธีโรงศพนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมุนสกลทวาปีต้อยสมจิตมังกายไก่ยุติไกรทองงานตังนักจัดรายการ3คนนะไปร่วมในพิธีนั้นด้วยนะครับจึงเข้ามาก็ค่อนข้างจะช้าตะกุกตะกักอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะดำเนินการจัดรายการตามปกติครับสำหรับมนสกลทวาปีเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับแต่ต้อยสมจิตนี่เข้ามาไม่ได้เลยเพราะเป็นตรงกับเวลาที่ไปร่วมงานนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศครับอุตุนิยมวิทยานี่ได้ประกาศเตือนไว้ฉบับที่13ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของระยะนี้นะครับบอกว่าจับตาใน24ชั่วโมงฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ได้ข่าวนี้มาจากสำนักข่าวสดนะครับสำนักข่าวสดนะฮะก็อุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่13นะครับบอกว่าจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้างระวังอันตรายลมกระโชกแรงวันนี้13ตุลาคม2569กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะครับถึงวันที่13ตุลาคมคือวันนี้แหละนะครับระบุบอกว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคมคือวันนี้ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับคราวนี้ก็ประกอบกับว่ามีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางตลอดจนวางแผนการทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศณวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลา 5:00 เช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะครับคราวนี้เปิดชื่อจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้างสำหรับทางภาคเหนือนี่จังหวัดที่จะมีผลกระทบตรงๆนี่คือกำแพงเพชรนะส่วนจังหวัดอื่นก็มีฝนก็ไม่หนักส่วนตะวันออกเฉียงเหนือที่กระทบหนักก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ส่วนจังหวัดอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอีสานตอนบนนะครับทางสกลนครบึงกาฬนครพนมสกลนครนี่นะครับมีผลกระทบฝนตกเล็กน้อยนะครับส่วนภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางยังกระทบเยอะเลยครับหลายจังหวัดส่วนภาคตะวันออกนั้นก็หลายจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเกือบทุกจังหวัดทางภาคตอนออกนะครับส่วนภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็สำหรับผลกระทบนะครับในสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนต่อไปอยู่นะครับแม้ว่าจะประกาศฉบับที่13เป็นฉบับสุดท้ายก็ตามนะฮะยังคงมีฝนต่อไปสำหรับที่ท่าแร่เนี่ยมนสกลทวาปีก็ได้ตรวจสอบผ่านทาง Google นะครับก็ท่าแร่นี่วันนี้มีฝนนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาส่วน15 16นี่ก็ไม่มี17นาฬิกาก็ยังมีฝนนะสำหรับที่ท่าแร่เพราะฉะนั้นท่าแร่นี่มีฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงวันศุกร์ที่16นู่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไปแต่ละวันไม่ว่าบางทีบางครั้งพูดไปแล้วมันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าที่ตรวจสอบอันนี้ท่าแร่เลยนี่นะครับมนตรคนทวาปีตรวจสอบจากทาง Google นี่ก็คือวันนี้มีฝนนะฮะก็เป็นที่ทราบแล้วคือมีตกมาแล้วนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นี่ฝนสลับแดดวันพฤหัสก็ฝนสลับแดดวันศุกร์นี่แดดมีน้อยมากมีแต่ฝนแต่ว่าตกนิดเดียวนะไม่มากหรอกนะครับตกไปปล่อยว่างั้นเถอะอ่ะเพราะนั้นหลายๆท่านที่อยากจะเกี่ยวข้าวแล้วก็จะตากข้าวอ่ะถามอมนอมนก็บอกได้เพียงเท่านี้แต่ว่าจะตรงเป๊ะถูกต้องเต็ม 100% นั้นไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับก็พูดได้เพียงกว้างๆเ
ท่านี้แหละนะเพราะนั้นหากพูดแล้วมันผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคราวนี้ไปฟังข่าวอื่นประจำวันก่อนอื่นพาไปที่สหรัฐอเมริกาไปฟังข่าวต่างประเทศก่อนนะครับข่าวของสหรัฐอเมริกานี่ลักษณะข่าวมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ในประเทศไทยไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศมหาอำนาจที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายแต่มันก็เป็นไปได้นะครับเหมือนกันกับประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นนั่นก็คือฆ่ายกครัวไม่ใช่คนอื่นนะ คนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละฆ่ากันตายอาจจะเป็นเรื่องของการขัดอกขัดใจขัดแย้งในครอบครัวนั่นแหละก็เลยจัดการเรียบเลยไม่เหลือแม้สักชีวิตเดียวอันนี้ในอเมริกานะไม่ใช่ในประเทศอื่นเกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาสมาชิกในครอบครัวเดียวกันรวม9ชีวิตนู่นนะตั้ง9ชีวิตครับถูกพบว่าเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุเป็นเหตุความขัดแย้งรุนแรงภายในครอบครัวแล้วก็เป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เป็นวงเล็บไว้บอกว่า domestic dispute แล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวณบ้านพักเลขที่722ถนนเพอร์รี่สตรีทโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น9รายซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกันจากการตรวจสอบและสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดสืบสวนเมืองอีรีระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่9ตุลาคม69ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตทั้ง9รายได้เสียชีวิตลงก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเหตุการณ์สลดครั้งนี้สร้างความตกใจและแตกตื่นตระหนกให้กับชาวเมืองอีรีและสังคมอเมริกันเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว domestic dispute ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีขณะนี้หน่วยงานสืบสวนและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่แท้จริงทั้งหมดอย่างละเอียดต่อไปนะครับก็มีเพียงเท่านี้ข้อมูลข่าวต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพนซิลเวเนียนะครับข่าวการฆ่ายกครัวโศกนาฏกรรมข่าวอาชญากรรมข่าวรอบโลกข่าวด่วนวันนี้อันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ฟัง
นึกว่าอเมริกาจะไม่มีข้ากตายกครัวเหมือนในประเทศไทยนะครับมีคนถามเรื่องน้ำมันเข้ามาอามนก็ลืมพูดนะครับราคาน้ำมันวันที่13เนี่ยก็ดูจากปั๊มน้ำมันปตท.นะดีเซล B20 ลิตรละ37.19 บาทดีเซล42.94 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 Evo 35.69 บาทต่อลิตรแล้วก็91นะ 41.07 ก็ยังคงเป็นราคาเดิมอยู่นะเพราะฉะนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางจากก็ราคาเดียวกันนะฮะPTT บางจากนะครับที่เอามาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยราคาเดียวกันนะฮะเอาละครับโอเคผ่านนะยังเป็นราคาเดียวกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นราคาที่ขึ้นมาแล้วอ่ะนะฮะคราวนี้มาที่ข่าวนี้บอกว่าอันนี้จากสำนักข่าวทีดิวนะครับเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมน้ำซัดคนที่อยู่ในน้ำลงไปเล่นน้ำอาจจะถูกน้ำซัดแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอันนี้เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุนี้หนุ่มปริศนา11:26 นเมื่อวาน12 ตุลาคม 2569ร้อยตำรวจเอกวิศรุตบัณฑิตขจรรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางคอแหลมรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าน้ำวัดบุคโลจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนะครับคือเป็นศพลอยกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานกรุงเทพนะครับไม่ทราบว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่นำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาก่อนพบร่างชายคนหนึ่งลอยคว่ำหน้าอยู่ตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในแม่น้ำการแต่งกายกางเกงขายาวสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำแต่เสื้อไม่สวมเสื้อมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่บริเวณหูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงเก็บกู้ร่างขึ้นจากน้ำนำมายังท่าน้ำสอนอบางคอแหลมสถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลมเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบจากการตรวจค้นร่างกายของหนุ่มเสียชีวิตปริศนาพบซองใส่บัตรสีดำภายในมีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและก็บัตร ATM 2ใบเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานก่อนตรวจสอบทราบว่า
ผู้เสียชีวิตคือนายอนุชาติดีหนักนามสกุลนะดีหนักโอ้โหดีจริงๆเลยดีหนักเลยอายุ35ปีครับเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่อ้าวทำไมมาลอยจุ๊บป่องอยู่แถวกทม.เบื้องต้นครับจากการตรวจสอบภายนอกไม่พบบาดแผลที่บ่งชี้ว่าถูกทำร้ายร่างกายในขณะที่สภาพศพมีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการหลังเสียชีวิตเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า48ชั่วโมงอย่างไรก็ตามต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์นิติเวชเพื่อประกอบการพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับหลังตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมเร่งติดตามญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาก่อนเสียชีวิตรวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนในการส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่นับถือต่อไปทั้งนี้หากผู้ใดสงสัยว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติหรือบุคคลในครอบครัวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลมหรือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชเพื่อประสานตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สามอาจข่าวจากสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีรายงานไว้บอกว่าพ่อค้าเครียดทิ้งข้อความสุดท้ายก่อนหล่นดาดฟ้า15ชั้นดับคาที่พักอะไรกันเครียดนะครับอยู่ที่พักบางพลีนะครับพ่อค้าเครียดหล่นดาดฟ้า15ชั้นดับคาที่พักบางพลีน้องของเขาเผยบอกว่าโรครุมเร้าหมอไม่ให้สูบบุหรี่แต่ก็แอบสูบมีปากเสียงบ่อยก่อนทิ้งข้อความสุดท้ายดูแลตัวเองให้ดีเหตุเมื่อวานนี้12ตุลาคมวันจันทร์พันตำรวจตรีสรรหวัฒน์สรรหวัฒน์แก้วดวงศรีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้วได้รับแจ้งเหตุมีชายตกจากที่สูงของตึกแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่12ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจึงได้พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์และมูลนิธิร่วมกตัญญูรุดออกตรวจสอบไปถึงที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักสูง15ชั้นสูงสุด15ชั้นที่ชั้นล่างลานจอดรถพบร่างนายภาสกรขอสงวนนามสกุลอายุตามบัตรประชาชนที่ระบุ52ปีนอนตะแคงคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตสภาพใบหน้าศีรษะยุบผิดรูปเจ้าหน้าที่นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์จากการสอบสวนสอบถามนายวรพงศ์น้องชายเล่าว่าพี่ชายอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่หน้าตลาดซึ่งป่วยเป็นฮิตสโตรกและถุงลมโป่งพองเป็นโรคปอดนั่นแหละแพทย์ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่แต่พี่ชายแอบสูบอยู่บ่อยตนห้ามก็ไม่ฟังจนมีปากเสียงเถียงกันบ่อยครั้งวันนี้ก่อนเกิดเหตุพี่ชายออกจากห้องไปเกือบชั่วโมงตนโทรตามและพี่ชายรับสายบอกว่าอยู่ข้างนอกและบอกให้ตนดูแลตัวเองให้ดีนะตนได้ยินดังนั้นจึงเป็นห่วงพี่ชายว่าพี่ชายจะทำอะไรทำร้ายตัวเองหรือเปล่าจึงบอกว่าให้ตนเองดูแลตัวเองจึงเดินออกตามหาแต่ก็ไม่พบจนมีคนมาพบว่าพี่ชายกระโดดลงมาจากข้างบนลงมาที่พื้นดินเสียชีวิตตรงลานจอดรถด้านล่างที่พักส่วนสาเหตุการตายนั้นความคิดตนคิดว่าพี่ชายอาจเครียดเรื่องป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองและต้องมาเถียงกันกับตนอีกเพราะว่าตนห่วงพี่ชายมักจะบอกและเตือนพี่ชายนะครับให้เชื่อหมอเชื่อแพทย์นะครับจึงอาจจะขัดใจกับตนก็ได้พี่ชายที่ได้ตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นไปตรวจสอบบนชั้นดาดฟ้าพบซองบุหรี่จึงสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะโดดลงมาจากชั้นดาดฟ้า

0: ซึ่งเด็กซึ่งตึกมีทั้งหมด15ชั้นอาจจะหล่นลงมาจากชั้นดาดฟ้าตึก15ชั้นนะครับเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยครับท่านผู้ฟังคราวนี้ก็มาต่ออีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็ในประเทศไทยเรานี่แหละเป็นข่าวภูมิภาคนะครับจากสำนักข่าวสยามรัฐครับข่าวนี้ก็สะเทือนใจพ่อวัยเพิ่ง37ปีพาครอบครัวไปกางเต็นท์นอนป่าริมถนนสุขุมวิทหามรุ่งหามค่ำเลี้ยงลูกป่วยเมียเข้าโรงพยาบาลนายอำเภอสัตหีบสั่งลุยช่วยด่วนก็สะเทือนใจพ่อวัย57กางเต็นท์ในป่าริมสุขุมวิทเลี้ยงลูก2คนเพียงลำพังลูกสาวป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งคู่ไม่ได้เรียนหนังสือส่วนภรรยาป่วยนอนโรงพยาบาลโอ้โหป่วยกันทั้งบ้านเลยนายอำเภอสัตหีบทราบเรื่องนี้นะครับเร่งช่วยเหลือเหตุการณ์เมื่อวานนี้12ตุลาคม69ก็คือวันจันทร์นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยนายวรฤทธิ์จังบวรกำนันตำบลบางเสร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ลงพื้นที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่8ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบครอบครัวหนึ่งกำลังประสบภัยด้านที่อยู่อาศัยต้องกางเต็นท์พักอาศัยอยู่ริมถนนโดยมีลูก2คนที่ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือจากการตรวจสอบพบว่าภายในเต็นท์นั้นมีสมาชิกครอบครัวพักอาศัยอยู่3คนได้แก่นายมานะชัยบุญจิตอายุ37ปีผู้เป็นพ่ออายุ37ชื่อมานะชัยนามสกุลบุญจิตพร้อมลูกสาววัย15ปีซึ่งป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและก็ลูกชายวัย14ปีเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันส่วนภรรยาอายุก็ยังไม่มากเพิ่ง48ปีกำลังเจ็บป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกม10กิโลเมตร10ทำให้ผู้เป็นพ่อต้องรับภาระดูแลครอบครัวอย่างหนักเพียงลำพังลูก2คนป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงภรรยาก็ป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโอ้โหอะไรมันจะมาระดมเกิดขึ้นในครอบครัวนี้นะครับคราวนี้สอบถามนายมานะชัยเปิดเผยว่าปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้วันละประมาณ300ถึง500ไม่เกินนี้และจากนั้นก็ต้องนำเงินที่หามาได้เนี่ยมาใช้จ่ายเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดขณะที่ภรรยามีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้ส่วนลูกทั้งสองคนยังไม่ได้เข้าเรียนเรียนนี่ก็คือเรียนหนังสือล่ะนะ โดยเฉพาะลูกสาวที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการมีที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อให้ภรรยาและลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการต้องการให้ลูกสองคนมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเล่าเรียนขณะที่ตนเองยังมีกำลังทำงานพร้อมประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้อยู่ด้านนายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบว่าหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมได้เข้ามาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวแล้วบางส่วนรวมถึงภาคเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยแล้วทั้งนี้ได้ประสานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนให้ร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมเร่งหาแนวทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดหาห้องพักรายเดือนที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อให้ครอบครัวที่อยู่อาศัยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนื่องจากผู้เป็นพ่อยังสามารถประกอบอาชีพและหารายได้รายวันได้อยู่และยืนยันว่าหากมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมก็พร้อมทำงานเลี้ยงดูภรรยาและลูกด้วยตนเองต่อไปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประสานความช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวดังกล่าวมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมและก็ลูกทั้งสองคนมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงถาวรและปลอดภัยในระยะยาวชีวิตนะครับมันช่างผกผันเหลือเกินไม่เหมือนกับคนอื่นเกิดมาแล้วก็คาบช้อนเงินช้อนทองไว้เพราะความร่ำรวยของครอบครัวของพ่อแม่แต่เราไม่เหมือนเขานะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะความเท่าเทียมมันมีไม่เท่ากันคราวนี้มาฟังอีกข่าวครับอันนี้ก็ข่าวไฟคลอกคนในรถนะครับรู้สึกจะเป็นรถไฟฟ้ามั้งเนี่ยไฟคลอกเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ในรถตัวเองยังไม่ปลอดภัยเหรอจากสำนักข่าวเดลีนิวครับแต่เป็นข่าวที่อยู่ต่างประเทศนะไปเลยอยู่ในประเทศไทยเจ้าของรถนะครับสาวใหญ่ดับสลดคารถเก๋งไฟฟ้าหลังรถเสียหลักไปชนต้นไม้เลยเกิดไฟลุกท่วมต่างประเทศครับผู้หญิงขับรถชนต้นไม้นึกว่ามีแต่ประเทศไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่12เมื่อวานนี้ล่ะ12ตุลาคม2569ว่าเกิดเหตุสลดขึ้นที่รัฐโลเวอร์แซกโซนีประเทศเยอรมนีเมื่อหญิงคนขับรถวัย45ปีชาวเมืองวูฟส์เบิร์กประสบอุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นโวกวาเก้น ID 7เสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างจังจนเกิดเพลิงลุกท่วมเป็นเหตุให้เธอถูกไฟคลอกเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าอยู่ภายในยานพาหนะของตัวเองในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีของเวลาท้องถิ่นที่เยอรมนีนั่นแหละนะครับอืม แล้วก็รายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวขับมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือก่อนจะเสียหลักแหกโค้งลงข้างทางฝั่งทางด้านขวาแล้วก็ไปชนเข้ากับต้นไม้เต็มแรงเกิดเพลิงไหม้ลุกพรึบขึ้นมาทันทีแล้วก็กลุ่มควันหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นระบุว่าไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้และยังอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้โทเบียสนัดจิบหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเขตเปิดเผยว่านี่คือเหตุการณ์อันสะเทือนใจอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบล็อกประตูทำงานผิดปกติหรือปลดล็อกไม่ได้หลังประสบอุบัติเหตุรถชนกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองและสร้างความกังวลไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนก็เกิดเหตุการณ์รถไฟฟ้าเซียโมนี่ SU-7 ชนบนถนนเปียกฝนที่เมืองเฉิงตูส่งผลให้ปลดล็อกประตูรถไม่ได้ทีมกู้ภัยพยายามทุบพังประตูและกระจกเพื่อช่วยชีวิตชายวัย31ปีแต่ก็ไม่ทันการจนตัวเขาถูกไฟคลอกเสียชีวิตคารถในประเทศเยอรมนีก็เคยเกิดเหตุสลดชายและเด็ก2คนเสียชีวิตภายในรถเทสลาเนื่องจากทีมกู้ภัยไม่สามารถเปิดที่จับประตูแบบซ่อนไปกับตัวถังได้ส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็มีคดีดังของคริสตาสีขหาระนักศึกษาวัย19เสียชีวิตในรถเทสลาไซเบอร์ทรัคที่เกิดไฟลุกลามเพราะหาคันโยกระบบแมนนวลเพื่อเปิดประตูไม่เจอท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยกลุ่มควันและความชุลมุนจนครอบครัวตัดสินใจยื่นฟ้องร้องบริษัทเทสลาต่อศาลอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องเศร้าๆที่พูดมานี่มีแต่เรื่องเศร้าๆครับฟังข่าวแล้วทำให้เครียดอย่างนี้อีกนี่ข่าวนี้ก็เศร้าอีกช่างติดตั้งเต็นท์พลาดตัวโดนสายไฟแรงสูงช็อตคานั่งร้านเสียชีวิตอย่างสลดอันนี้ก็ มันเป็นงานบุญนะครับช่างติดตั้งเต็นท์งานประเพณีแห่พระแข่งเรือหลังสวนตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟตัวพลาดโดนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงถูกช็อตคาที่นั่งคาที่นั่งร้านเสียชีวิตอย่างสลดเมื่อ10นาฬิกาวันที่12ตุลาคม 2569นะครับศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตบริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจึงประกาศประสานสำนักงานสอบสวนสถานีหลังสวนพร้อมรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่บนนั่งร้านบนเหล็กในสภาพผิวหนังตามตัวมีร่องรอยไหม้เกรียมเจ้าที่ต้องประสานขอสนับสนุนรถกระเช้าเพื่อนำร่างลงมาความรับระวังตัวเอกสารในตัวทราบ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสตชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปียังอยู่กับท่านอีก1ชั่วโมงนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาผ่านคลื่นวิทยุมิตรสังทะเลน้องแสง 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมนต์สกลทวาปีเพิ่งกลับจากไปร่วมงานขาวดำนะครับของญาติตัวเองและญาติอามุนีญาติไก่พุทธิไกรทองกันตังเนี่ยพึ่งจากไปเชียนพุนแสนไม่กี่วันนะครับแล้วก็บุตรดีด้วงอีกเจ้าของธุรกิจวิบูลย์ชัยคอนกรีตและอนันตชัยวัสดุก่อสร้างเป็นทั้งญาติกันและก็เป็นทั้งผู้อุปถัมภ์รายการนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่รีบวิ่งเข้ามาในช่วงรายการข่าวนะครับเพราะนั้นก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะวันนี้เอาเพลงอะไรดีมาเป็นเพลงขึ้นต้นรายการก็นึกถึงว่าญาติพี่น้องนะครับแล้วก็คุณหมอดำหรือว่าหมอคุณศักดิ์บุตรดีด้วงอดีตผอ.รพ.ส.ต.ที่ท่าแร่นะครับเจลิ้มจากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาและปรงศพวันนี้วันอังคารที่12ตุลาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมนต์สกลทวาปีก็จำเป็นต้องไปร่วมในงานนี้ร่วมมาตลอดแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่เริ่มวันที่9แล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเพลงนี้นะครับคือหนาวใจไร้เจ้าเสถียรทำมือนะครับฝากให้หมอดำด้วยนะครับวิบุญชัยคอนกรีตแล้วก็ลูกหลานทุกคนวันนี้เราหนาวใจแต่ไร้เจ้าครับเพราะว่าจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตครับคนใหญ่คนโตขนาดไหนนะครับเรื่องของความเป็นความตายไม่มีใครสามารถหยุดหรือว่ายับยั้งนะเมื่อถึงนาทีก็ต้องดับนะครับและก็สำหรับคนที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ไปเถอะนะครับสร้างความเดือดร้อนอะไรผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองนักลงนักเลงข้าราชการที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายก็ใหญ่ได้เฉพาะงานครับแต่ไม่มีใครใหญ่กว่าลงนะฮะลงใหญ่กว่าเสมอทุกชีวิตครับเอาละนะครับวันนี้มนต์สกลทวาปีก็เลยฝากเพลงหนาวใจไร้เจ้าของเสถียรทำมือนะครับให้กับบรรดาญาติญาติของคุณหมอพุทธศักดิ์บุญดีด้วงวิบุญชัยคอนกรีตและอนันตชัยวัสดุก่อสร้างหนาวใจไร้เจ้าคราวนี้มาฟังต่อเนื่องจากว่าวันนี้นะครับ เป็นวันสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรบรมบพิตรนะครับรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมเมื่อ2567ใช่หรือเปล่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันผิดเคยพูดมาตลอดแต่ว่าบางครั้งไม่ได้ดูโพยนี่มันก็ลืมไม่เป็นไร13ตุลาคือวันเสด็จสวรรคตทุกปีนั่นแหละเป็นที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นน้องสาวตุเสรีพัฒน์บอกว่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่มี
ทำงานแบบเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเลยอยากฟังเพลงนี้เล่าสู่หลานฟังชื่อเพลงนะครับครูสลาคุณวุฒิเป็นคนเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเองอีกต่างหากนะครับฝากคารวะแต่ดวงวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรแล้วก็ฝากให้กับพี่น้องทุกคนนะครับติดตามรับฟังพร้อมๆกันไปส่วนอีกเพลงหนึ่งนะฮะจากหนุ่มสะกลนะครับแนะนำเพลงของปู่พงศิษย์เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับชื่อเพลงนะของปู่พงศิษย์นะครับก็ฝากไปให้กับหนุ่มนานอนหนาวนะครับแล้วก็ฝากไปให้กับหมอหนิงด้วยแล้วก็ทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการนี้อยู่นะครับเอาละครับฟังกันสองเพลงจากตุเสรีพัฒน์เล่าสู่หลานฟังและจากหนุ่มสกลอยู่ตรงนี้ปูพงศิษย์เชิญครับ

0: ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะหนุ่มแจกรักครับคุยกันหลังไมค์อยู่เมื่อสักครู่พอดีเพลงจบนะครับคุยกันยังไม่จบแต่เพลงจบก่อนก็เลยต้องมาพูดกับท่านผู้ฟังนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายครับช่วงนี้มนต์สกลทวาปีขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะฮะเนื่องจากว่าถึงช่วงเวลาของผู้อุปถัมภ์รายการแล้วสำหรับวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับซึ่งมนต์สกลทวาปีนะไปงานขาวดำภรรยาของหมอดำหรือว่าวิบูลย์ชัยคอนกรีตนั่นนะครับที่ได้จากโลกนี้ไปไปอยู่ในสวรรค์แล้วล่ะเมื่อเช้านี้ก็มีพิธีปลงศพเสียชีวิตตั้งแต่วันที่9นะ10 11 12มาปลงศพวันที่12วันนี้ล่ะตอน10นาฬิกาแล้วก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตนั้นเป็นห้างส่วนจำกัดซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เวลาผสมปูนผสมเสร็จนะครับจะมีการกำกับควบคุมการผสมปูนจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนหน้างานอย่างไรจะใช้ปูนเท่าไหร่กรวดหินทรายเท่าไหร่นะครับสามารถกำกับและบังคับด้วยทางเทคโนโลยีโดยใช้เฮลิคอปไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์กำกับนะฮะบังคับให้เป็นไปตามสูตรเพราะฉะนั้นวิบูลย์ชัยคอนกรีตจึงเป็นที่เชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นเขาสร้างถนนคอนกรีตเทศบาลก็ดีอบต.ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งทางหลวงนะก็ให้ผู้รับจ้างผู้รับเหมานะครับใช้อุปกรณ์จากวิบูลย์ชัยคอนกรีตแล้วก็วัสดุเทปถนนก็จากวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับท่าแรกนี่แหละนะฮะแล้วก็นอกจากนี้อีกครับสำหรับท่านใดที่อยากขายวัสดุต่อไปนี้นะครับท่านที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดก็ได้ท่านที่อยู่นครพนมหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดก็ได้นะครับท่านที่ร้านค้าแล้วก็กาฬสินธุ์นะครับหนองคายบึงกาฬมุกดาหารประมาณนี้ 4-5 จังหวัดของเราอีสานตอนบนนี่แหละถ้าว่าร้านค้าใดอยากได้วัสดุเหล่านี้นะครับไปวางขายที่ร้านค้าของท่านเช่นว่าแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงนะครับแล้วก็รั้วคาวบอยเสารั้วคาวบอยคานรั้วคาวบอยนะอันนี้ก็ติดต่อมาที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตได้นะครับเราส่งจนถึงที่เลยเหมือนเดียวเช่นเดียวกันกับที่พี่น้องประชาชนที่ต้องการเทพื้นเทคานเทลานเทถนนคอนกรีตก็ติดต่อได้นะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับก็คือ0819547173 0819547173ส่วนอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับวันนี้ปิดร้านเงียบไปเลยนะครับเนื่องจากงานปลงศพนะครับเจลิมเพราะฉะนั้นก็ปิดแต่ว่าหลังจากนี้ไปอีกนะครับวันสองวันนี้ก็เปิดตามปกติละว่าจำหน่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับกรวดอิฐหินปูนทรายครับแล้วก็อุปกรณ์การก่อสร้างวัสดุก่อสร้างตลอดจนพวกเครื่องอุปกรณ์ปะปงปะปาทั้งหลายนะมีครบมีพร้อมนะฮะอันนี้ก็แวะมาใช้บริการได้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเช่นเดียวกันครับ เมื่อเช้านี้ก็เห็นทั้งสองคนทั้งช่างอาร์ตเจ๊ชบโอนะเข้าโบสถ์ที่ท่าแร่เหนือนะไปงานพิธีปลงศพของวิบูลย์ชัยคอนกรีตเช่นเดียวกันตอน10นาฬิกานั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับผิดหลังคาเหล็กเมทัลชีทรีดให้ท่านรอนตรงรอนสเปนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียอันนี้นะครับท่านอยากได้ฉันก็สีมุงหลังคาหรือว่าเมทัลชีทมุงหลังคาท่านต้องการให้ดัดโค้งงอเวลาปลายชายคาหรืออย่างไรนี่นะครับบอกได้แจ้งได้เรามีเครื่องดัดแปลงให้ท่านตามที่ท่านต้องการนะครับอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับก็ประเภทว่ามุงหลังคานี่นะครับก็จะเป็นเมทัลชีทแบบสแนปล็อกก็ได้สั่งให้เราทำให้ได้คำว่า snap lock นี่ก็หมายถึงว่าหลังคาเมทัลชีทปกติธรรมดาเนี่ยแต่ว่าจะมีการรีดแผ่นโฟมติดนะครับกับแผ่นเมทัลชีทเวลามุงก็จะคว่ำทางแผ่นโฟมนั้นลงมาเราเงยแงนหน้าขึ้นไปนี่จะเห็นสวยงามเป็นเพดานไปเรียบร้อยป้องกันเสียงดังจากฝนตกนะครับป้องกันความร้อนจากแสงแดดแสงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเมทัลชีทแบบ snap lock นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับบ้านล็อกดาวน์ถ้าใครอยากได้บ้านแบบสบายๆเลยนี่ไม่ต้องไปสร้างเสียเวลานะครับเอาบ้านล็อกดาวน์นี่ไปใช้เลยถ้าหากว่าไม่ใช่ครอบครัวใหญ่โตนี่นะครับหรือว่าเราอยู่คนเดียวสองคนเนี่ยนะบ้านนกดาวได้หรือใครที่ต้องการอยากจะเอาไปให้คนเช่าก็ได้บ้านนกดาวนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในรีสอร์ทก็ได้นะอันนี้ติดต่อได้ที่ห้างสุจริตสายรุ้งหลังคาเหล็กยกไปติดตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกครับลอนใหม่ snap lock นี่ยังสวยทันสมัยตอบโจทย์บ้านยุคปัจจุบันนะครับสายลุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่พร้อมที่จะผลิตและจำหน่ายหลังคา snap lock ลอนใหม่นะครับทั้งแบบธรรมดาและก็แบบ PU foam นะพิเศษแบบ PU foam มีสีท้องโฟมให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านและงานตกแต่งของคุณผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษาและวัดหน้างานนะครับอยากได้หลังคาที่สวยทนเย็นทันสมัยเลือก snap lock ลอนใหม่จากสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ก็สายไฟหลอดไฟบัลลัสสตาร์เตอร์ดาวไลท์บล็อกลอยสายดินตลอดจนหลอด LED นะครับหรือว่าอยากได้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์อาศัยจากแสงดวงอาทิตย์อย่างนี้ก็ใช้ได้ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์สายรุ้งหลังคาเหล็กมี2เบอร์ครับเบอร์แรก093 479 4801 093479-4801 อีกเบอร์ครับ092-270-2842 092-270-2842นะครับมาฟังเพลงกันต่อครับเวลาผ่านไปเยอะละสำหรับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากทางป้าต้อยนะครับป้าต้อยคนที่ติดตามฟังเสียงแล้วก็บอกชัดไม่ชัดอะไรต่างๆนี่ให้กับทางพวกเราเวลาเราจัดรายการสามหนุ่มสามมุมนะครับ พลงนี้คือเพลงสถานีน้ำตาของพี่ทักนะครับฝากให้กับมิตรรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านเป็นมิตรกันนะครับแล้วก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมฟังด้วยกันขอบคุณมากส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับจากคนหลังเขาตำบลสร้างคอชื่อเพลงนางงามตู้กระจกของเทียรี่เมฆวัฒนาคาราบาวของคาราบาวครับนะฮะอันนี้ก็หนุ่มหลังเขานะครับฝากให้สาวพลังเงียบนะครับแล้วก็ฝากให้ลูกชายล่าแล้วก็สาวไทโซ่ด้วยสาวขี้ดื้อสีสงครามอีกคนหนึ่งนะฮะอมนนักจัดรายการขอบคุณมากนะครับเอามาฟังกันต่อเลยครับจากป้าต้อยสถานีน้ำตาและก็จากคนหลังเขาหนุ่มสร้างคอนางงามตู้กระจกเชิญครับ

เอาละครับผ่านไปนะเวลาจะหมดแล้วเพราะนั้นก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ถามรายการช่วงสุดท้ายครับสำหรับห้องเกษตรจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะฮะซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทั้งด้านการเกษตรนะตลอดมานะครับถนนสายทะเลสีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลทะเลครับนั่นข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับแล้วก็อาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชปลาอาหารปลาตัวเล็กลูกปูลูกปลานะปลาวัยรุ่นหรือว่าพ่อปลาแม่ปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาหารมีครบทุกชนิดนะฮะและนอกจากนั้นก็อาหารสัตว์สีเท้าก็โคกระบือแพะแกะสุกรสัตว์สองเท้าก็พวกเป็ดไก่นะครับอันนี้ก็มีพร้อมเช่นเดียวกันแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆที่ใช้เพาะปลูกตามฤดูกาลเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกข้าวกอขอข้าวอะไรต่างๆมีนะฮะแล้วก็ยังมีเห็ดนะครับเชื้อเห็ดหรือว่าเห็ดที่เขาบรรทำใส่ถุงดำไปแล้วเรามาซื้อเป็นถุงดำนี่ไปลดน้ำไปดูแลต่อมันก็จะขึ้นมาเป็นเห็ดนะครับแต่ว่าเห็ดอะไรนี่ยังไม่ทราบนะอาจจะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรพวกนี้มั้งนะฮะแล้วก็เชือกไนลงไนล่อนครับตาข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดเครื่องมือช่างไม่ใช่เครื่องมือช่างเครื่องมือจับปลาเครื่องมือดักกุ้งดักกบก็มีครับใบมีดเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกขยะขาแมลงนะมีเยอะครับตลอดจนวัสดุอุปกรณ์มีดพระจอบเสียมนะครับติดต่อสอบถามและซื้อหากันได้ที่ห้างหุ่นจุลกัดสายรุ้งหลังคาเล็กครับแต่สำหรับเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหังโฮงนะครับและก็จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โซฟาม้ายาวนะครับแล้วก็ ตู้เสื้อผ้าชั้นวางของตู้โชว์สินค้าตลอดจนพวกเก้าอี้ต่างๆเตียงนอนนะเพราะฉะนั้นอยากได้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็ไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหังโฮงและก็สกิติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ก็มีพร้อมอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับก็บอกจากท่าแรกไปบรรทัดก็จะอยู่ฝั่งทางขวามือถ้าจากบรรทัดมาท่าแรกก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับจะมีถุงลมปิวเหมือนกวักมือเรียกท่านนี่นะฮะอันนั้นแหละสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับคราวนี้ส่งท้ายการด้วยเพลงจากนมแจกรักครับ เสียงฟ้าฮ้องย้อนน้องบ่มานะครับฝากให้กับนมน้องสาวลูกสองสาวเทศบาลหนองลาดสาวโคขุนนางดงต้องเห็ดกระด้างอะไรประมาณนี้ล่ะนะครับ แล้วก็อีกเพลงหนึ่งจากสาวไทโซแนะนำเพลงคนกินแดดของนิรนามนะครับช่วงนี้ก็จะส่งท้ายรายการกันทั้งสองเพลงนี้สาวไทโซนี่นะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากไปทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเอาละครับสำหรับช่วงนี้มนสกลทวาปีก็ขอล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านผลไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: อย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้อยู่ใต้อำนาจต่อหน้าคนอื่นๆหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สิน

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าและให้พระองค์ตัดสินและเราจะได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับจากจดหมายนักบุญเปโตรถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่10

ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน
1: จากหนังสือคำคม

0: รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115
1: บทภาวนาเวลาบ่าย3โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: ายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีกสามเล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่สองมัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่สามลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องให้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของซินอปติกกอสเปิลส์มัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุสุรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนคีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอนเมื่อเปิดอ่านยอนสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอนเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดี

บ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างๆนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอห์นได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอห์นเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา4เรื่องราวที่หายไปในยอห์นน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอห์นเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาเรียใจดีหรือบุตรสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเหตุการณ์จำแลงพระกายไม่มีการตั้งพิธีมหาสนิทในอาหารมื้อสุดท้ายไม่มีคำว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราไม่มีฉากที่พระเยซูทรงเป็นทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือดในสวนเกสเมนีทำไมถึงหายไปคาดว่าโยฮันรู้ว่ามีพระวรสารอีก3เล่มอยู่แล้วและชุมชนของเขาเคยอ่านแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำแต่เลือกที่จะเขียนเพื่อเจาะลึกและเติมเต็มในสิ่งที่เล่มอื่นไม่ได้บอก5เรื่องราวที่มีเฉพาะในยอห์นเท่านั้นเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัดออกยอห์นให้เรื่องราวที่ลึกซึ้งและมีความเป็นมนุษย์สูงมากซึ่งเล่มอื่นไม่มีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาปาฏิหาริย์แรกที่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรียที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์นี้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย6ประกาศิตเราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่1เราเป็นอาหารแห่งชีวิต2เราเป็นความสว่างของโลก3เราเป็นประตู4เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี5เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต6เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต7เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าโมเสสตรงพุ่มไม้ไฟและพีคที่สุดคือตอนที่พระองค์ตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นซึ่งทำให้พวกผู้นำศาสนาถึงกับหยิบหินจะขว้างพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังประกาศตนเป็นพระเจ้า7บทอำลาอันยาวนานในพระวรสารอื่นอาหารมื้อสุดท้ายจะสั้นมากแต่ในยอห์นเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นยาวนานถึง5บทเต็มบทที่13ถึง17มีรายละเอียดที่งดงามเช่นพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกการสัญญาเรื่องพระจิตเจ้าองค์ผู้ช่วยองค์ผู้ปลอบประโลมคำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของ4พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน4ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านผลไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสมเด็จพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดเมื่อได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนต์ซืนได้เวลาแห่งความสบายเจอปรับคืนมานะครับติดตามรับฟังทาง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมไปถึงทาง 88.25 MHz วิทยุนาโพเรดิโอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนต์ซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทั้งหน้าปัดวิทยุทั้ง2คลื่นและก็วิทยุออนไลน์ของเราทุกช่องทางส่งตรงถึงพี่น้องทั่วทุกมุมโลกหนุ่มนาคนผู้ไทยมณีรับใส่พี่น้องมองนี้ครับข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากมิสังท่าแร่หนองแสงของเราจากหน่วยงานมิสังของเราต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ออกอากาศส่งกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าและก็ฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงในช่องทางออนไลน์ในมือถือคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะทางเรดิโอกระเด้นเสียงชัดเจนแจ่มชัดทุกช่วงเวลาของการติดตามรับฟังเพราะว่าสิมีซาสวง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาแต่ละเช้าแต่ละมื้อนี่คือเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่นอกจากให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนของเราโดยเฉพาะลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการได้ร่วมในพิธีแล้วได้ซื้นใจแล้วได้ฟังคุณพ่อเทศแล้วได้ฟังสิเตอร์ร้องเพลงแล้วได้สวดภาวนาแล้วแต่ละมือแต่ละมือหันก็ยังส่งไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่น้องเด้อที่สวดภาวนาให้การถ่ายทอดของเราสะดวกราบรื่นในทุกเช้ามันยังกระสู่คำภาวนาบ่ได้เนาะวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวรวมไปถึงอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยอาจารย์มานะทองอันตังสอทอต้อยสมจิตมังกายคุณไก่วุฒิไกรคุณอดุลตระกูลมาคุณปรีชามูลทองสุขนี่คือคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาของเราได้บ่ว่าสิจัดรายการเองหรือสนับสนุนบางช่วงบางเวลาบางรายการขอบพระคุณร้านค้าต่างๆขอบพระคุณพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุมิสังของเราจะอยู่ได้เพราะแรงใจและแรงสนับสนุนจากชุมชนของเราขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้แทนแมนสวงเวลาของหนุ่มนายคนผู้ไทย16นาฬิกานี้พี่น้องอยากจัดรายการโอ้ยหนุ่มนายคนผู้ไทยเอ้ยรายการของเจ้านั่นค่อยขับรถไปขับรถมาอยู่ฟังอยู่ตลอดเด้อค่อยขอมาจัดเองได้บ่ว่าซั่นเด้โดยความยินดีนะครับหนุ่มนายคนผู้ไทยก็สิจะลูดไปทาง17นาฬิกาเพราะว่ายาวไปถึง18นาฬิกายังจัดรายการได้หรือไม่ก็ในช่วงกลางคืนเนาะอีเมลเนาะเพราะเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง
แต่ถ้าพี่น้องอยากได้สวงเวลาบ่าย2บ่าย3บ่าย3ก็สิมีสวดเนาะแน่จักหน่อยนึงและก็16นาฬิกายังว่างยังว่างเด้ออีเมเดอร์คุณลุงคุณป้าบอกต่อกันไปด้วยนะครับหนุ่มนาคุณผู้ใส่ก็พร้อมที่จะละที่จะไปชั่วโมงอื่นๆและก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์แทนนะครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอขอบคุณพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับพี่น้องทางหนองผือได้เงินพี่น้องทางหนองผืออีกแล้วไปอันห่ำฝนไปตั้งแต่เช้าเลยเอาขวดเป่าไปนำดิยานซื้อบ่ถูกยี่ห้อยานซื้อบ่ถูกขวด เดียวกันเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างมากอีโพอันอายุจักปีแล้วเนาะอายุลายแล้วเด้เราใส่ไปขวดนึงแล้วหลุดโอ้ยเมื่อวานนี่เราว่าเจ็บกระตุนกระตูขนาดเลยเวลานอนโอ้ยอยากมาซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วแต่มันขำก่อนเนาะตื่นเสาร์มาลูกสาวเราเนาะลูกสาวเราว่ะว้าวมาแต่เสาฝนตกบึมบัมอยู่ได้มือเสานี่ทางหน้าภูกัดโยเริ่มเอิญแล้วละ6นาฬิกาเนาะแต่เราก็ถือว่ามาแต่เสาได้ฮะมาปลูกเอาแต่เสาเลยเราก็ได้ที่จริงแล้วผมก็บ่ได้เปิดประตูหน้าเฮือนแต่เสาดอกแต่ตื่นตั้งแต่เสาอยู่แล้วล่ะขอพระคุณที่ไปปลูกเอาเด้อยามกลางคืนคือกันได้ยามปิดร้านแล้วปิดผ้าม่านปิดผ้ากั้งไว้ซื่อๆได้แต่คนยังอยู่เด้อบางคนก็ยังมือว่านี่ไปถ่ายเอกสารเอาโฉนดที่ดินไปถ่ายเนาะโอ้ยเครื่องมาใหม่อีเมเอ้ยกว่าผมสิถ่ายเป็นดิใช้เวลาตั้งเฮงนึงเด้โฉนดที่ดินย่อเป็น A4 นาหลังเลยซื้อเครื่องใหม่มาครับอีเมซื้อเครื่องใหม่มาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีเด้เครื่องเก่าหันมันมรณะไปแล้ว3เครื่องมรณะไปแล้วบัดนี้ก็เลยได้เลิกงามยามดีใหม่เอามาสำหรับพี่น้องที่ไปเอ็ดกระถินประมาณ1,000นี่มือเดียวกันแล้วนะครับบางคนกระทาฟ้าวอลีนี่ก็ให้ทาเอาเลยเด้ขนาด 1,000 แผ่น 1,000 ซองนี่ว่าง่ายๆ 1,000 ซอง1วันเสร็จ 3,000 ถึง 5,000 ในวันต่อไปเสร็จนะครับอันนี้คือการบริการสำหรับกระถินสวงนี้กระถินยนต์ฮอดพฤศจิกายนกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์วัดต่างๆที่มาใช้บริการเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเอาไปแล้วจากพันก็3หรือ 4,000 เนาะไม่พอขออีกว่าสั่นตื้มได้ตลอดเวลาได้100 250ซองไปนี่ตื้มได้ตลอดขอแต่ต้นฉบับเสร็จนะครับประเภท300ซองนี่โทรไปปุ๊บนี่อีกจาก 2-3 ชั่วโมงก็ไปเอาได้โลดประมาณนี้ได้บ่ต้องฟ้าวคือตะกี้แล้วคำเป็นอาทิตย์ปุ๊เนาะ อันนี้การบริการของวิทยุนาโพเรดิโอได้ขอบคุณพี่น้องเด้อเว้าจรุดเหลืองครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งแล้วก็เจริญไปทางเครื่องถ่ายเอกสารไม่เลยมันเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีเนาะที่จริงผมก็เคยใช้มาแล้วล่ะ 2-3 ปีก่อนแต่ว่าระบบมันกวนนะครับมันกวนผมก็ซ่อมแล้วก็ขึ้นซีบแล้วแต่ว่าเข้าสู่รหัสอันคนเฮ็ดบ่ได้แอดมินเข้าไปบ่ได้เขาก็โทรมาออนไลน์มาวิดีโอคอลมาเฮ็ดอันใดก็เมื่อเฮ็ดยังเข้าบ่ได้ผมละปะทีมไปซื้อมันก็ยากบัดนั้นเนาะว่าซั่นเนาะคนปึ๊กเห็นเนาะอีเมลเนาะแต่มื้อวานนี้มาใหม่แล้วนะครับส่วนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยยังจำหน่ายคือเก่าเด้อยิ่งผลิตขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับมือก่อนเนี่ย200ขวด80ขวดสำหรับจิ๋วกระทัดรัดนะครับพี่น้องที่สิไปสวดภาวนาตามเมื่อนตามซ่านอยากได้ติดไม้ติดมือฝากเมื่อนะครับก็มาสอบถามนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อราคาพิเศษทำเพิ่มขึ้นมาอีก80ขวดเนาะ30ขวดนี่ผมตั้งใจว่าสิสวดภาวนาในเฮือนนะครับเอาเป็นของฝากของแจกของแถมของสมนาคุณบ่แม่นสมนำหน้าคุณได้บางคนก็เว้าผิดเนาะของสมนาคุณขนาด15กรัมนะครับ15กรัมแต่ผมบรรจุให้เป็น14กรัมผมบรรจุให้เป็น15กรัมเลยนะครับอันนี้ถ้าจำหน่ายก็อยู่ที่30บาทแต่ถ้าสวดภาวนาอยากเอาไปใช้พิเศษลดกว่าหันอีกได้ลดลอดพื้นเลยลดพื้นเลยเอาบุญน้ำกันเด ประมาณนั้นส่วนขนาด30กรัมก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิมครับราคา50บาทสั่งนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349
0898633349ส่งตรงถึงบ้านเด้อส่วนตังแต่แหของเฮาบ่ต้องโทรหาผมก็ได้ไปเอาโลดอยู่เฮือนท่านสธสมจิตมังกายเนี่ยผมเอามาให้เป็นเท่าใดก็48ขวดเนาะ4โลเมื่อไปละ4โลเทือก่อน5โลพี่น้องทางใต้แหนะเทือก่อนหน้านั้นเทือแรกก็5โลเทือที่2ก็4โลมื้อนี้เมื่อวานนี้เพิ่นก็เอา4โลอีกเด้ยันบ่พอกันว่าซั่นเพราะว่ามันเมดแล้วมันสั่งยากว่าซั่นมันได้ท่าว่าซั่นเนาะคือพี่น้องทางหนองพือมื้อนี้แหละไปเอาตั้งแต่เสามืดพุ่นแหละเราก็ได้ตั้งแต่เสาเลยฟ้าห้ามฝนไปนํายังใส่สุดอันกันฝนไปนําเลยเนาะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ครั้งสธต้อยครับ0813800359 0813800359มื้อนี้เรามีได้เข้ารายการมื้อนี้นะครับไปงานศพภรรยาของหมอดํานะครับเด้อสธต้อยสมจิตมังกายเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นเบอร์สาธารณะโทรย่ําเจ็บเป็นเอ็นอุ่นได้สบายเด้อห้องใสได้สบายตลอด24ชั่วโมงเที่ยงคืนก็โทรโลดย่ําต้องการที่จะขนย้ายผู้ป่วยย่ำต้องการผู้ที่หมดลมหายใจพระยกไปแล้วอยากกลับมาเฮือนมาซานมาบานมาสองก็โทรศัพท์หมายเลขนี้แหละครับใช้บริการตลอด24ชั่วโมงเพิ่นบ่ได้อีกักได้บ่ได้มีเงินใครหลายไปย่างใหญ่เพิ่นนี่ไป 800,000 ไปทุกอย่างเด้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตได้หนุ่มน้อยคนผู้ชายเอ้ยผมหันว่าซั่น คนสาธารณะเนาะขอบคุณไปทางพี่น้องเด้อที่ไปใช้บริการส่วนทางวัดวนาสามัคคีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานเนาะนะครับก็ไปเอากับครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนที่หมายเลข0970324474ผมก็ฝากไว้กับครูน้ำฝนเช่นเดียวกันอ้าวอันนี้ก็ได้เอิ้นหาพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแล้วก็มาฟังเพลงแล้ววะเนาะบาดนี้เนาะผู้ใดเนาะขอเพลงอันนี้อีกนะครับโทรมาอีกบ่หรือใดมื้อนั้นหรือว่าพี่น้องทั้งบ้านอีกุดฟังแล้วบ่ไอกองลาหันเดี๋ยวมื้อนี้ฝากให้อีกเด้อสันติดวงสว่างบ่หรือผู้ใดนี่อ๋ออันคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมฝากให้เป็นความสุขความมนต์ซืนกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพในขณะเดียวกันด้วยอภัยให้เรียม

ลารักจากสาวสวนแตงสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนฟังพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยชอบใจแต่หลานสาวกับหลานชายแม่ใหญ่บีขี้ศพเจ็บกกหูเพิ่นว่าฝากให้พี่น้องทุกมงทุกบ้านเด้อฝากไปลงทางเส้นทางท่าเรือและก็ทุกหมู่ของท่าแร่ทุกคุ้มนะครับในเดือนตุลาคมพากันไปสวดในแต่ละคุ้มแต่ละซุ้มแม่พระเนาะนะครับเอานะครับส่งกำลังจือหาหลายมงหลายบ้านนะครับหมู่บ้านคาทอลิกของเราก็เตรียมไปนะครับเตรียมไปสวดตามคุ้มต่างๆนะครับนาผู้ก็ไปนะครับนาผู้นี่เดี๋ยวนี้สิเพิ่นเลิมเฮ็ดกับข้าวปั่นกันกินแล้วนะทั้งแต่แห่ได้เป็นอะไรมีอยู่บ่อีแม่ทั้งแต่แห่เอ้ยบ้านเจ้านั่นกินข้าวอยู่บ่กินจนอิ่มผู้ใดปานละว่านทางนาผู้บ้านเฮาก็นี่มีอันทั้งแต่แห่ทางทุ่งม่นนี่เป็นอะไรแบ่งปันผมในเด้อมีได้ไปสวดทางบุญเนาะมีได้ไปเบิ่งอย่างมากก็ของหวานเนาะสมัยตะกี้นี่ขนมก้อนหนึ่ง3ก้อน2ก้อนนี่โอ้ยดีใจขนาดได้ยามเป็นเด็กน้อยนะไปสวดภาวนานี่ได้กินขนมแล้วว่าซั่นจำไว้เลยว่าเฮือนนั้นแจกขนมอันนั้นแจกขนมอันนี้ตอนผมยังน้อยเนาะมีความสุขมากเรียนไปสวดภาวนาตามเฮือนต่างๆตอนเป็นเยาวชนก็ไปนะครับตอนเฒ่านี่เราบ่ได้ค่อยไปตอนเฒ่านี่บ่ได้ค่อยไปยอมรับเลยนะครับว่าแต่ละมือแต่ละมือนี่โอ้ยเงินได้แต่ส่งกำลังเจอหาพี่น้องนั่นล่ะส่งแต่หลานสาวไปเมื่อคืนนี้หลานสาวพัดลืมซะเมื่อคืนนี้ก็ได้สวดเฮือนคุณตุกตาเนาะลืมซะเมื่อคืนนี้ลูกสาวหลานสาวก็ได้หลานสาวก็แม่เจ้าเฮือนเพิ่นอ่ะนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็อันพี่น้องที่ทางทุ่งมนต์นี่เป็นอะไรเมื่อกี้นี้ก็ถามหาแล้วเนาะทางอันวัดป่าพนาวันเป็นอะไรสวดภาวนาเดือนเมษาเนาะแบ่งกันคุ้มคุ้มคือกันละวะเนาะวัดป่าพนาวันนี่ก็เพิ่งสิเสร็จงานบวชพระสงฆ์ใหม่แล้วก็มีสาแรกของพระสงฆ์ใหม่ได้บุญกันเต็มที่เลยนะครับทุกท่านทุกที่ซอยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดียังมีอีกหลายงานเด้ยังมีอีกหลายงานนะครับเดี๋ยวผมจะนำเราให้พี่น้องฟังแต่ว่าตอนนี้ขอคำภาวนาจากพี่น้องสักก่อนเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14มื้อนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ของเฮานะครับได้ตัดสินใจนะครับมันไปผ่าก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดผ่าออกนะครับเป็นระยะเริ่มต้นมันยังอยู่นิดน้อยอยู่ดอกนะครับแต่หมอว่าต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกก็แสดงพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อออกณโรงพยาบาลอากอสิโนเจลเมลี่กรุงโรมโดยวันนี้นะครับเป็นมือทำการผ่าตัดแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์ในโอกาสเดียวกันนะครับทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกก็ได้โพสต์ว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอบคุณทุกคนสำหรับความใกล้ชิดทางจิตวิญญาณทรงฝากฝังพระองค์ไว้ในคำภาวนาของทุกคนแล้วก็ขอเชิญพี่น้องคริสเตียนของเราร่วมใจกันภาวนาขอพระเจ้าทรงประทานพระพรกำลังใจและสันติสุขแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ของเราได้โปรดทรงนำคณะแพทย์ในการรักษาและประทานให้พระองค์ทรงฟื้นพระวรกายโดยเร็วขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังและความหวังของพระองค์นะครับอันนี้ก็คือโพสต์จากทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยส่วนทางโป๊ปรีพอร์ตนั้นก็ได้สรุปข้อความสำคัญนะครับสรุปข้อความสำคัญซึ่งในวันบ่ายของวันจันทร์ที่12เมื่อวานนี้นะครับที่วาติกันซึ่งก็วาติกันนั้นให้ข้อมูลเรื่องการผ่าตัดเอาจุดน้อยๆที่ปอดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งก็พระองค์ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเจลเมลี่ในช่วงสายของวันนี้13ตุลาคมเพื่อผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดออกแล้วก็คาดว่าต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1สัปดาห์พระองค์ทรงมอบหมายให้คาร์ดินัลหลุยส์อันโตนิโอตักเล่เป็นประธานมิสซาแทนพระองค์ในวันพุธที่14ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นมิสซาของผู้เข้าร่วมประชุมครบ10ปีสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรักนะครับแล้วก็ทรงขอให้ยังไม่เผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมตามแผนเดิมเพราะอยากฟังข้อสรุปของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนแล้วจึงจะให้ข้อคิดของพระองค์หลังออกจากโรงพยาบาลอันนี้นะครับ
เป็นข้อมูลที่โป๊ปรีพอร์ตได้โพสต์เป็นข้อมูลจากวาติกันมีเดียนะครับอันนี้ก็นำมาฝากพี่น้องเป็น2ข่าวรวบในคราวเดียวกันพี่น้องครับกำลังติดตามรายการชุมชนสกลทวาปีหรือพักพิงใจในช่วงนี้โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการส่งผ่านให้พี่น้องติดตามทาง FM 104.5 MHz วิทยุมีสังท่าแรงหนองแสงแล้วก็ทาง 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับฟังด้วยดีตลอดมาหลายคนกะบ่ได้โทรมาเป็นพลังเงียบนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากสำหรับพลังเงียบของพี่น้องเด้อและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่สนใจสนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยของผมนะครับซึ่งก็เป็นปีแรกในการผลิตแต่เริ่มแจกมันตั้งแต่ตุลาคมปีก่อนจนฮอดตุลาคมปีนี้วันที่22ตุลาคมนี้ก็ครบ1ปีในการแจกแจกเพื่อที่สิถามไอ้น้องไทยบ้านของเฮาว่าเป็นแนวใดสูตรนี้ผสมแบบนี้แบบนี้มันรักษาหรือมันสิเฮ็ดให้อาการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวดีขึ้นอยู่บ่มันเลวซำนี้เป็นแนวใดมันแค้นซำนี้เป็นแนวใดนะครับเพราะว่าเราใช้แบบโบราณนะครับผลิตแบบโบราณบ่ได้แบบรุ่นใหม่ได้เพราะรุ่นใหม่นี่มันใช้เงินหลายแสนได้กระเป๋าแบรนด์เดี๋ยวแฟนทิ้งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ย่านแฟนทิ้งได้เงินบ่มีเงินแล้วไปเคาะเอาเป็นกระเป๋าแบรนด์อีกแล้วเป็นเวียกระเบ้อเนาะก็เลยทำแบบสูตรโบราณทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ขอผ้าเอาได้เอ็ดได้หนังหึงปานนี้มันคือเจ็บหลังเจ็บเอวแท้

นะครับแต่ว่าแพงหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยคิดว่ามันต้นทุนสูงเนาะต้นทุนสูงอันนี้เป็นการวิจัยของเขายังไม่แพร่หลายเขาก็เลยเอามาคิดใหม่บาทนี้บ่ได้แล้วเงินก็บ่หลายทุนก็บ่หลายเอานะครับในที่สุดก็พระโกอวยพรได้สูตรใหม่วิธีการทำแบบใหม่มาให้แจกพี่น้องเบิ่งแจกผู้นั้นผู้นี้ไปเบิ่งไปไสลองเบิ่งดูนะครับหลังจากนั้นก็ได้คำตอบกลับมาว่าอันนี้มันตากแดดแล้วมันละลายได้ว่าสันเดชมันเป็นน้ำในยูบยูแล้วมันหายไปได้ว่าสันเดชอย่าไปตากแดดเด้อหนึ่งเราอย่าไปตากแดดสองอย่าอยู่ในที่อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยบ่ตากแดดแต่ไปค้างไว้อยู่ในกอันค้างตบเสาไฟก็บ่เหม็นเหี้ยวได้เนาะมันละลายได้มันเป็นน้ำได้สองนะครับจริงๆมันก็เป็นน้ำยากอยู่ดอกสาอยู่อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ก็คือย่ามมันอันยักอันลิ้นแตกขี้ศพแตกนะอย่าไปตู้ใส่ขี้ศพเด้อมันเป็นสมุนไพรชนิดทานะครับภายนอกไม่ใช่รับประทานหรือแลบลิ้นแผลบๆเลียลิ้นบ่แม่นได้เดี๋ยวมันทึกเข้าไปข้างในได้แม่นอยู่ในส่วนผสมอย่างอื่นนะอย่างน้ำมันงาดำนี่มันกินได้แต่ใบวานสนหรือใบพลับพลึงนี่เขาบ่ให้กินแต่มันเป็นกรรมวิธีอื่นๆถ้าจะกินต้องทำเป็นกรรมวิธีอื่นๆอย่างหากมันนี่อย่างเงามันนี่เอาไปเฮ็ดแนวอื่นกินได้เนาะแก่นั้นแก่อันนี้ได้ใบมันนี้เอามาสำหรับประคบอย่างเดียวนะครับประคบอย่างเดียวส่วนเอ็ดแนวอื่นสำหรับการเอาไปกินมีกรรมวิธีอย่างอื่นนะครับมันไม่ใช่แนวนะที่จะเอามาตุ้ยใส่ปากอีเวเด้อเด็กน้อยที่ผิวบางก็อย่าไปใส่เด้ออย่าไปทาเด้อพี่น้องที่มีผิวบางยานมันเกิดผื่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อควรคำหนึ่งนะครับข้อควรคำหนึ่งในก่อนใช้งานนะครับอันนี้ฝากอีโวอีเมคุณลุงคุณป้าขอบคุณคุณพ่อไพศาลคุณพ่อไพศาลแจ้งมาทางไลน์ว่าใส่ดีอยู่เด้อพัสดุผมฝากคุณพ่อกำไปเนาะได้รับจากพ่อกำหรือวะเนาะนะครับขอบพระคุณมากและก็แฟนรายการติดตามเป็นประจำสำหรับวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็รายการของเรานะครับก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่อสุพลยงบรรทม FC รักเนาะ FC รักนะครับFC รักได้ฟังประจำประจำบริปากบริติ่งได้ยิ้มไปเป้ยแล้วก็แนะนำดีอยู่ได้เอ็ดนั้นเอ็ดนี่เด้อขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่ให้กำลังใจเวลาสิหมดแล้วนะครับเหลืออีกไม่มากนักนะครับมื้อนี้โทรศัพท์บ่ได้อยู่กับผมเด้อแม้เจ้าเฮือนของผมเพิ่นเอาไปอันแม่นหยังก็อันพลัดพลัดหนาเพิ่นเอาไปซื้อของเพิ่นว่าจนลืมเด้เถื่อก่อนก็ได้จนหมดอายุซื้อจนหมดเวลาซื้อมันยังเหลือค้างเงินอยู่ใน200พุ่นโอ้ยเพิ่นเอาไปซื้อแล้วมื้อนี้คนละครึ่งพลัดนะเพิ่นเอาไปแล้วมื้อนี้โทรศัพท์บ่ได้อยู่กับผมไลน์ก็มันก็สิโผล่อยู่ทางคอมพิวเตอร์อยู่ดอกขอพระคุณพี่น้องนะครับทุกกำลังใจที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

สมัยตะกี้เนี่ยแม่นความได้เนาะไปเบิ่งหนังไปเที่ยวงานโอ้ยงานโอมพาผู้ใดมีโปรเตสไซนี่โอ้ยอ่านเลือบมาบแล้ว มันบ่อีพอเอ้ยว่าให้เว้าเหลืองคอยได้หันคอยได้หันคอยได้หันเพิ่นว่าบางเดือก็ได้เนาะ คนที่สอนน่ะแม่นเจ้าเฮือนอยู่บ่หรือว่าคนอื่นไปแล้ว อ่ะอันนี้ฝากเป็นความสุขความมนต์สื่อในเรื่องของเสียงเพลงนะครับเนื้อเวลาอีกไม่มากนักนะครับ37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอนเด้อสุขที่13คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาอย่าลืมฝากไปร่วมชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับวันศุกร์ที่23อยู่2คอนเด้อวันศุกร์ที่23นี้มีกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3นะครับภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรนะครับมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเช่นส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกการเสวนาเส้นทางบุญราศีสู่การเป็นนักบุญนะครับอันนี้ก็เป็นการเสวนาส่วนบ่ายก็มีพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการะสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์นะครับและกระทรวง18นาฬิกาชมการแสดงแบบอลังการแสงสีเสียงแบบอลังการเป็นการแสดงเสริมศรัทธาสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองคอนนะครับเป็นการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสกีสองคอนนะครับพอจบการแสดงเขาก็สีร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาจากนั้นก็เคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันที่24ตุลาคมมื้อที่2ครับในช่วงแรกในช่วงเสาๆก็มีพิธีเสกสารศาลาพิธีเสกสารแม่พุทธาและก็กิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนเวลา 10:00 น.โดยพระคณะสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปแสวงบุญน้ำกันอยู่2คอนเด้อนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับรายการอื่นๆข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆติดตามช่วงข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮากันแล้วกันเด้อมีการสลองวัดแน่เสกวัดใหม่แน่การสวดสายประคำแน่แล้วก็เรื่องราวของประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับวันนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลาพี่น้องไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพวกเราคาทอลิกเรามีการสวดภาวนาและการภาวนาของเรานั่นก็คือการที่เราติดต่อกับผู้ที่มีอำนาจที่สุดในโลกก็คือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของสรรพสิ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเราด้วยเนี่ยวันนี้เราจะมาดูซิว่าเราภาวนาอย่างไรถ้าบอกว่ามี3ระดับของการสวดภาวนาเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนในการเติบโตทางชีวิตจิตวิญญาณผ่านการอธิษฐานภาวนา3ระดับหลักได้แก่ระดับที่1เป็นการทูลขอเป็นการเริ่มต้นที่ผู้คนมักอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับตนเองและคนรอบครอบข้างระดับที่2นั้นเป็นระดับที่สูงกว่าเป็นการแสวงหาและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นระดับที่ขยับจากการขอสิ่งของสิ่งจำเป็นมาเป็นการแสวงหาพระเจ้าหรือความสงบภายในใจมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้และการทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าระดับที่3นั้นเป็นการนมัสการและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าการยินยอมเป็นระดับสูงสุดที่มีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเป็นการอธิษฐานด้วยความยำเกรงการสรรเสริญและการมอบถวายชีวิตอย่างสิ้นเชิงโดยไม่เน้นการเรียกร้องสิ่งใดแต่ขอให้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์เสมอให้น้ำพระทัยของพระองค์นั้นเป็นไปในชีวิตของเราในโลกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงนมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบรุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและ
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุกจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจก

มาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆฉันพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสมเด็จพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ความคิดดีก็ผลิตผลที่ดีความคิดชั่วก็ผลิตผลที่ชั่วมนุษย์เป็นคนชาวสวนเอง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิงเวย์เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิง

ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่ทำให้ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่ทำให้ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคม

บทอ่านจากพระโอรสารบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: 20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่หนึ่งในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
2: ถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
3: นางคริสตาลีน่าเจอเจว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
2: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
4: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจ การลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนพมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
2: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
7: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญร่วมรับฟังรายการและสวดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้

0: อาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหา

0: ประมาณอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115

0: อย่ากระทำสิ่งใดๆในเวลาโมโหเพราะว่าท่านกำลังเสียสติไปชั่วครู่ชั่วยาม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระโอรสารในบุลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆฉันพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกร12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสมเด็จพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสแสงแดดเริ่มแผดจ้าสวัสดิ์ที่วัดสิวาสดใสกับบุปันใดเนาะอีเมเนาะเพราะว่าแดดจ้าแล้วเด้ทางกุสุมานแดดจ้าครับทางแต่แห่ได้เป็นอันใดเนาะขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องที่อยู่ทางแต่แห่เด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เช่นเดียวกันขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นอดายฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายท่านก็ได้บุญได้กุศลยิ้มเปิ้ยิ้มเปิ้ยกันเนาะอีเมเนาะแต่ว่าก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาแจ้งว่ารถบ้านพลสว่างอำเภอวานรนิวาสไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพรถชนต้นไม้ในโพสต์นั้นคุณพ่อก็บอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาเป็นผู้ที่ใส่เสื้อแดงป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนโยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมารีและครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ในภาพ Facebookของป้าแล้วหรือบุญล้อมพุทธิสาก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้าอันนี้ก็เป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมายังญาติพี่น้องของป้าแล้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากะพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปสายลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

หลังจากที่หลายคนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุราชการแล้วส่วงนี้ก็ไปหาม้วนซื้นตามนู้นนี่นั่นเนาะผู้ที่เกษียณอายุราชการในส่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเด้เพราะว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นมาต้องแต่งตัวออกไปทำงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วอยู่เฮือนอยู่ซ่านแต่หลายคนก็เวียกหลายกว่าเก่าได้เพราะเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ออกมาเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ใกล้เกษียณข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพออนไลน์นี่มาแห้งขนาดใดอีเมเอ้ยปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุในระดับสูงนี่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่แหละได้บอกว่าได้รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569 8เดือนนี่มีการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุ 224,475 รายมูลค่าความเสียหายใน 8,595 ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไป 17,895 รายยังบ่รวมกับที่บ่ได้พิจารณาได้เอ๊ะก็ญาติดอกก็ญาติดอกแล้วไปเอ็ดบุญเขาซะอันนี้ก็ต่างหากได้มีได้เนาะอีเมลเนาะคนบ่มากเลี้ยงนะแต่คนเสียดายเงินก็ตามต้องไปแจ้งความได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในจำนวนผู้เสียหายดังกล่าวนี้ด้วยพี่น้องครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนประมาณ8ใน100รายการแต่มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมักใช้เวลาสร้างความเชื่อใจและสร้างความหวาดกลัวก่อนโน้มน้าวให้เหยื่อทยอยโอนเงินจนความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองทาง DE ก็บอกว่า4กลโกงสำคัญที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเขามักสิคิดโตผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ใกล้เกษียณพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โดนมาแล้วนี่ประการแรกก็คือ1คิดโตลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชักชวนเข้ากลุ่มลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยหรือไม่ก็สร้างเว็บไซต์และผลกำไรปลอมเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆก่อนชักจูงให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับประการที่2ก็คือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้โอนเงินอันนี้แอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานรัฐนะครับกล่าวหาว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหรือหมายจับหรือบัญชีม้าแบบนี้นะก่อนอ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนประการที่3ครับก็คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำภารกิจออนไลน์ส่งแลกกับสิจ่ายเงินอลียูได้รับเงินยูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะเพิ่มมูลค่าภารกิจและก็บังคับให้สำรองเงินเพิ่มเพื่อถอนเงินคืนนั่นเองและก็ข้อที่4ครับหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์บ่ว่าสิเป็นเงินซอยเหลือเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินประกันต่างๆเงินรางวัลตลอดจนสิทธิบำเหน็จบำนาญอันนี้ผู้เฒ่าผู้ที่เกษียณแล้วมักสิสนใจได้โดยใช้ชื่อหรือแอบอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้น AOC 1441จึงขอเตือนเป็นพิเศษถึงพี่น้องผู้สูงอายุถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในส่วงที่การทำงานแต่ว่าก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลไม่รู้จักมาติดต่ออ้างเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานของรัฐพร้อมกล่าวหาว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดผิดพัสดุผิดกฎหมายหรือมีหมายจับหรือซิมผิดกฎหมายอย่าฝ่าเสือครับอย่าฝ่าเสืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนไวอย่ากดโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดค่อยบริสุทธิ์ค่อยโอนไปเลยเนี่ยบ่ได้ได้เขาคิดตัวเฮาได้เงินเก็บหลังเกษียณคือเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก่อนเฮาสิซื้อก่อนเฮาสิโอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจหากมีข้อสงสัยให้ตัดสายและติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมีหลายช่องทางผ่านทางราชการและหากพลาดพลั้งถูกหลอกโอนเงินแล้ว
ให้ฟ้าวแจ้งสายด่วนสายนี้ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและก็ดำเนินการระงับบัญชีโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝากมาเป็นข้อคิดสำหรับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นคนผู้ไทยไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก่อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งแห่น้องแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงทุกมงทุกบอนตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz 3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของวิทยุนาโพเรดิโอข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นอกจากส่งผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนในชุมชนของเราแล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าสิเป็นทาง napo.radio.com emytunnelradio twittv และก็ radio garden ส่วนมีซาเสาของเราก็จะถ่ายทอดผ่านทาง2สถานี FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งแต่แห่นองแสงและกระทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้ารวมไปถึงวันอาทิตย์มื้อนี้นำนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังโพสต์ฝากพี่น้องผ่านทางกลุ่ม LINE ต่างๆอาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 10450อันนี้สำหรับโพสต์พิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอบพระคุณผู้ก่อตั้งและก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยพี่น้องก็สามารถติดตามเข้าไปกลุ่มนี้ได้ในส่วนของวิทยุออนไลน์นอกจากนั้นเวลา 6:10 นพิธีมิซาจากอารามกาบูชินท่าแร่ก็ได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วก็ยังโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว284วันพระอวยพรเฮามาตลอดขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่คุ้มครองดูแลชีวิตเฮาผ่าน284วันมาแล้วอีก81วันจะถึงวันสิ้นปีบ่ฮู้ว่าเป็นวันของเราหรือไม่ต้องฝากเอาไว้ในอีเมลเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือเปล่าอายุเราจะยืนยาวถึง81วันหรือไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้สุดแท้แต่พระเมตตาของพระข้าวมูลนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจดาเนียนขวัญทินวันเพจป๊อปรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพแล้วก็เพจจังหวัดสกลนครรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย11ตุลาคมมื้อนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจาก gurusanuk.com ก็บอกว่า11ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชซึ่งเป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นผลงานขออภัยครับอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางเก่าที่นิยมเจ้านายกับฝ่ายคณะราษฎรผู้ทำการอภิวัตการปกครองโดยคณะทหารในนามคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพลตรีพยาจินดาจักรรัฐพลตรีพยาทรงอักษรพลเอกพระยาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกองกำลังทหารหัวเมืองจากนครราชสีมาสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบุกเข้ายึดดอนเมืองและก็พื้นที่ทางด้านเหนือของพระนคร
โดยตั้งกองอำนวยการใหญ่อยู่ที่สโมสรทหารอากาศกรมอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่11ถึง25ตุลาคมปี2476แล้วยื่นหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่พอใจที่หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือปรีดีพนมยงค์ซึ่งคณะผู้ก่อการก็มองว่ามีความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาร่วมคณะรัฐบาลนายพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธและส่งกำลังกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้าปราบปรามจนได้ชัยชนะในวันที่25ตุลาคม2476จากนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสต่อมารัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์หลัก4ขึ้นที่บริเวณหลัก4เขตบางเขนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏในครั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและก็มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าฉบับที่ผ่านๆมาแต่ในที่สุดก็มีอายุยังไม่ทันครบ9ปีก็ถูกฉีกไปหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกกันย่อๆว่าคปค.เข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจพลตำรวจโททักษิณชินวัตรประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นวันนี้ครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์การถ่ายทอดสดและก็ภาพบรรยากาศบางส่วนของการฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และก็พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนก็มากันเยอะทั้ง4จังหวัดและก็พี่น้องจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องคริสตชนของเราจากหลายพื้นที่ก็หลั่งไหลกันมาคับคั่งเช่นเคยครับในเพจของคณะกรรมการอภิบาลวัดคาทอลิกนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพนะครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็โพสต์รถเหมาโพนสว่างขากลับจากฉลองบ้านเนนฟาติมาประสบอุบัติเหตุมีป้าแล้วซึ่งเป็นครูคำสอนประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนบ้านโพนสว่างนี่อยู่ที่วานรนิวาสนะครับมาฉลองบ้านเนนและบวชพระสงฆ์ก็มีอุบัติเหตุทำให้ป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสานี่เสียชีวิตครับโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตและก็บรรยายว่าโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาป้าแล้วก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายซึ่งก็เป็นภาพใส่เสื้อแดงคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ข้อความว่าป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมรีและก็ครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมาแสวงบุญรับพรพระสงฆ์ใหม่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่แน่นอนนะครับในภาพนั้นเป็นรถชนต้นไม้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับไปที่แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มงานชุมนุมครอบครัวระดับชาติปี2026จัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลกซึ่งก็เป็นงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและก็อาสาสมัครรวมไปถึงจิตอาสาก็เข้าร่วมงานอย่างครับคั่งนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานคณะคาร์ดินัลหลัง
พระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่ซึ่งก็ได้มีรายละเอียดโดยสรุปว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลระดับคาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงสุดในศาสนาจักรและก็พระองค์ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วก็เป็นคนถามผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับวันนี้ได้นำข้อคิดข้อรำพึงในบทพระวรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาดังนี้นะครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญหนีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: ผู้รับเชิญมีมากนะครับแต่ผู้ถูกเลือกมีน้อยคุณพ่อขวัญถิ่นวันวันนี้ก็แบ่งปันจากบทพระวรสารวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ให้เราได้ตอบรับการเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะในการอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์บนหนทางแห่งความรักการให้อภัยและการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในช่วงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันว่าพระเจ้ามื้อนี้ประทานพระหันสถานเพียงพอและทรงเรียกเราให้มามีส่วนในพระหันสถานนี้การปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระหันสถานและไม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์นำไปสู่การตัดตัวเองจากพระอาณาจักรคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิวาด้วยการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ในการทำดีหนีชั่วและแบ่งปันพระพรกับผู้อื่นด้วยความรักขอบคุณคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนียลบล็อกนะครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ11ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11กรกฎาคมถึง16ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนำข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่8 โดยระบุว่าในช่วงตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาก็คือ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้13ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่11ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็พาดหัวข้อข่าวว่าฝนตกหนักมากที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักธรรมดาอยู่ที่กำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักครับภาคใต้ก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลวันที่13นั้นก็จะมีตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็อย่างที่นำเรียนครับยังอยู่ที่ภาคใต้ทั้ง12และ13ตุลาคมก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวสกลนครของเรานครพนมของเราญาติของเราที่อยู่ทางจังหวัดต่างๆนั้นด้วยนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและอุทกภัยขึ้นอาจจะเป็นได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับส่วนปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะครับเผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21 จังหวัดดังกล่าวประกอบไปด้วยพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดอย่างที่ผมนำเรียนครับนะก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้าน 1,135,377 ครัวเรือนนะครับคิดเป็นจำนวนคนก็อยู่ที่ 3,158,615 คนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อวานนี้10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาครับภาคต่างๆที่ผมนำเรียนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ในเขตพื้นที่ประสบภัยนั้นกำลังเร่งระดม ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกใหม่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านครับท่านที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหากจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนคู่สมรสไปยินยอมให้เป็นสมาชิกด้วยสหกรณ์ของเรารับสมัครสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรก2บัญชีบัญชีหุ้น100บาทแล้วก็บัญชีเงินออมทรัพย์อีก100บาทสหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันเวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นาทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยนะครับก็เปิดวางจำหน่ายแล้วสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมขนาด14มิลลิกรัมเราผลิตเพื่อที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสวดภาวนาซึ่งทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็ได้โพสต์เป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในการสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำปีนี้ว่าเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมให้ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนตุลาคมนี้หนุ่มน้อยคนพุทไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรขึ้นมาเตรียมแจกในวันสวดสายประคำเดือนแม่พระที่บ้านท่านที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับท่านที่มาสวดที่บ้านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่าแรกก็ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359 0813800359หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสาธารณะจะเป็นเอ็นอุ่นนะครับย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่สิ้นลมหายใจผู้ที่พระยกไปจากต่างจังหวัดมายังสกลนครมายังท่าแรกก็บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายครับส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครก็ซื้อได้ที่ครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนซึ่งอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราหรือสอบถามครูน้ำฝนได้ที่หมายเลข0970324474ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนำไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากนั้นตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดต่อยต่างๆต่อแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดทานวดเบาๆคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีมดกัดมีตุ่มคันหรือแมงป่องแมงงอดตอดขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นปีแรกที่ผลิตและจำหน่ายก็ฝากไว้ในความเมตตาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่นำมาฝากวันนี้กันต่อครับสกลนครเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจเทศบาลนครสกลนครก็ ได้โพสต์เวลา 15:30 น.ก็บอกว่านายโกมุตถีคัทนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมให้การต้อนรับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและรับฟังบรรยายสรุปการติดตามสถานการณ์น้ำและการดูแลรักษาหนองหารโดยมีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสระพังทองจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ก็โพสต์เรื่องของสกลนครเมืองแห่งความสุขดาเรืองทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์การกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้ารวม10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วงนะครับ2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายโพนาแก้วก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรายงานว่ามีในพื้นที่อำเภอกุสุมานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกุสุมานของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการจับกุมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะมีรายงานบ่อยเหลือเกินยิ่งจับยิ่งกวาดล้างก็ยังคงเหลืออยู่ยังคงมีอยู่ครับนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้13คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า128เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:39 น.ณศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีรสวัสดิชัยประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมคณะกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีซึ่งงานเทศกาลถือศีลกินเจสกลนครปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทำความดีและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในงานมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล้งเหนือยีที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดงานพร้อมกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีถวายพุทธบูชาหรือที่เรียกว่ากงฮุกเวลา10นาฬิกาของทุกวันพิธีสวดมนต์ไปเต้าเวียนธูปในวันที่10 12 15และก็18ตุลาคมเวลา 18:30 น.อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาว่าสกลนครก็เรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างส่วนที่นครพนมครับนครพนมก็เปิดงานประเพณีแพเสิงนะแพเสิงประจำปี2569ที่ดูนอำเภอบ้านแพงครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่อวานนี้10ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพเสิงหรือแพเสิงประจำปี2569โดยมีนางสาวสุภณีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุภชัยโพสุสิบโทอดิศรทุมใต้หวันปลัดอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม การจัดงานประเพณีดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตลอดจนแหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภายในงานพร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพงซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วันที่20ตุลาคมกสทช.จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ก็ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมเข้าร่วมในวันอังคารที่20ตุลาคมณห้องศรีสกลบีโรงแรม MJ เดอะแมนเจสติกสกลนคร37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองครวันที่23 24ตุลาคมที่สิฮอดนี้เด้อขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองครแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมสิมีกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจบุญญาราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรส่วนบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์พร้อมพิธีมอบใบประกาศกิตติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1ด้วยเวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการครับในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศีสองคนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและก็การเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองคนจากนั้นก็ร่วมในพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการะสถานและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญาราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.วันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02-660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทพึ่งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16-27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพ

เคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 131,740 บาทคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์เชิญชวนชาวนิรมัยร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนมิสซาเสกสุสานวัดตั้งบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอํานวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกสุสานเริ่มเวลา 10:00 น.คุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็จะมีพิธีปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้เวลา 19:00 น.และจะมีพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.อาสนวิหารอัครเทวดามีไคลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 น.ณสุสานอัครเทวดามีไคลท่าแร่ส่วนวันมิสซาเอกวาลนั้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.ไปที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและก็จังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดด้านในมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวพายุเฮอริเคนที่ชื่ออิซาเอสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้เมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วโดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า NHC ที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐแอลาเบมานอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐแอลิแบมาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าว AP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเคลื่อนเข้าบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมไปถึงรัฐฮาริสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกก็สั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐฮาลิสโกและก็รัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเม็กซิโกก็ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันใน

ม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนไซมอนนั่นเองครับมีกันทุกประเทศเลยนะครับไทยของเราก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่และก็ต่างประเทศก็เจอกับพายุหนักในหลายต่อหลายประเทศเช่นเดียวกันขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับวันนี้ข่าวค้นคนผู้ไทยเมื่อเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุ่งมงทุกบอนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: 8ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสมเด็จพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆฉันพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสตชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักงามพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่า

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขัดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆฉันพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: ีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อจำพึงจากบทความที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือพระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
0: พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมเ ผู้มีความสุขแท้จริง
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
1: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมายของโยนา
0: เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า
1: คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
0: การกล่าวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่มีใครจุดตะเกียงวางไว้ในที่ลับตาหรือใต้ถังแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อให้คนได้เข้ามาเห็นแสงสว่างประทีปของร่างกายคือดวงตาของท่านเมื่อดวงตาเป็นปกติดีสันพางกายของท่านก็ย่อมสว่างไปด้วยแต่เมื่อดวงตาของท่านมืดมัวสันพางกายของท่านก็ย่อมมืดไปด้วยฉะนั้นจงระวังอย่าให้ความสว่างในท่านมืดไปถ้าสันพางกายของท่านสว่างไสวไม่มีส่วนใดมืดสันพางกายของท่านก็จะสว่างไสวเหมือนตะเกียงส่องสว่างท่านด้วยลำแสงของมันพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย
0: ์เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
1: ชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วทรงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบทำให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู
0: ้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่า
1: ท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคน คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างท่านบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย
0: ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา

0: ุณสังเกตเห็นไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขา
1: ที่ต้องรอเขา
0: ที่ต้องรอเขา
1: ที่ต้องรอเขา
0: ที่ต้องรอเขาจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
0: 0986153115 115
1: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นประตูใหญ่ไปนรกนอกจากว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งใจจริงอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายคุณธรรมและสักพระคัมภีร์ไว้ที่หัวใจของเยาวชนข้าพเจ้าขอแนะนำท่านอย่าได้ส่งเด็กไปเรียนในที่ที่ไม่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กทุกคนได้รับการสอนตรงไปตรงมาและเร่งเขาให้มากๆให้วางพระคริสต์เจ้าไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจให้พระองค์เป็นเสมือนฐานหรือเสาเข็มอันเดียวของความรู้และการเรียนทั้งหมดและการเรียนทั้งหมด

0: ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นประตูใหญ่ไปนรกนอกจากว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งใจจริงอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายคุณธรรมและสักพระคัมภีร์ไว้ที่หัวใจของเยาวชนข้าพเจ้าขอแนะนำท่านอย่าได้ส่งเด็กไปเรียนในที่ที่ไม่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กทุกคนได้รับการสอนตรงไปตรงมาและเร่งเขาให้มากๆให้วางพระคริสต์เจ้าไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจให้พระองค์เป็นเสมือนฐานหรือเสาเข็มอันเดียวของความรู้และการเรียนทั้งหมดและการเรียนทั้งหมด
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อใดคนคนหนึ่งมีการศึกษาคำตอบคือเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะรักอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะหวังอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะสวดอย่างไรและเมื่อเขาไม่กลัวจะตาย

0: เมื่อใดคนคนหนึ่งมีการศึกษาคำตอบคือเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะรักอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะหวังอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะสวดอย่างไรและเมื่อเขาไม่กลัวจะตาย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

นเดินเข้าทะเลทรายได้ยินเสียงบอกให้เก็บเอาหินใส่กระเป๋าไว้บ้างมันจะมีประโยชน์ในภายหลังเมื่อเขาควักออกก็ดีใจและเสียใจเพราะก้อนหินเหล่านั้นบ้างเป็นทองเพชรดีใจเพราะได้ของดีเสียใจที่เก็บมันน้อยเกินไป

0: คนเดินเข้าทะเลทรายได้ยินเสียงบอกให้เก็บเอาหินใส่กระเป๋าไว้บ้างมันจะมีประโยชน์ในภายหลังเมื่อเขาควักออกก็ดีใจและเสียใจเพราะก้อนหินเหล่านั้นบ้างเป็นทองเพชรดีใจเพราะได้ของดีเสียใจที่เก็บมาน้อยเกินไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม

0: มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้อุทิศให้ดวงวิญญาณของยออันนาอุทัยบุตรดีด้วงยอแซปอนุชาองค์เกียนเงียนกงยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงอุทิศให้ฟังซิสโกคงอันนาพึ่งยออากิมคังโลซาบุญแกนยอแซปพังอานาตาซิอาไพศาลเทเรซาเพชรบุตรดีด้วงอันโตนิโอสลิมทองอันตังเปโตวิไลและบงคตโทมาติ่งสีคอนชุมอุทิศให้ลูกาจวนยูริอาวันดียอแซปวาสนาเปโตบัญชาอุปีเปาโลหวนคาราสร้อยมาราศีสาวันมาริอาสำรองคอมแพงจันโลซาถนอมชาคุณอันนาสมใจคำสียอแซปด้วงเชชีติอาขาวคุณแม่ซาบินาจันมานพลโสภาอุปีอุทิศให้ดวงวิญญาณของยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงอุทิศให้ดวงวิญญาณของมีคแอนพรมมาแสนเมืองมาริอาวิไลลักษ์แสนเมืองฮันนี่สมคิดแสนเมืองยวงวิมลแสนเมืองนายเบญจาสดกลางและวิญญาณในไฟชำระและดวงวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อฉัตรชัยนินเขตสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดซิสเตอร์ปริยากรบุตรสบาสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและก็ลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดและเป็นพิเศษภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อพรทวีโสรินคุณพ่อชำนาญบัวขันสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอานงเทเลซาจารุวันคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกียงอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินเทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนมาริอาจิรพันธ์จันลาและก็ยูริอาลุงนภาบุตรดีดวงเชิญยืน
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: ขอพระนันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: พี่น้องเรามารวมกันเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าวอนขอพระพรต่างๆที่จำเป็นในชีวิตของเราเองแต่ละคนขอพระองค์ได้ทรงนำทางเราให้ซื่อสัตย์ต่อความเชื่อที่เราประกาศตอนที่เรารับศีลล้างบาปโดยผ่านทางบรรดาบุคคลต่างๆที่อยู่รอบข้างเราให้เราเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องของเราพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: พุทธทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระอันสถานของพระองค์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องถ้าท่านมีจิตใจมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำท่านก็ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกิจการของธรรมชาติมนุษย์นั้นปรากฏชัดแจ้งคือการผิดประเวณีความลามกโสมมการปล่อยตัวตามราคะตัณหาการกราบไหว้รูปเคารพการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองการแก่งแย่งชิงดีการแตกแยกการแบ่งพรรคแบ่งพวกการเมามายการสัมมะเลเทเมาและอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนเช่นนี้จะไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องเหล่านี้ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นพระคริสต์เยซูก็จึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กางเขนแล้วถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้วเราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วยพระวาจาของพระเจ้า

ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุขเขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่วไม่ยืนในทางของคนบาปไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่นแต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่องบทบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืนเชิญรับ

ขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธารออกผลตามฤดูกาลใบเขียวสดไม่เหี่ยวแห้งเขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการเชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรารู้จักมันและมันก็ตามเรา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นพระวาจาของพระเจ้า

ก่อนอื่นนะครับพ่อก็ต้องขอแนะนำตัวนิดนึงตอนแรกพ่อนึกว่าพ่อเบิร์ตจะแนะนำนะครับเพราะว่าสัตบุรุษหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักส่วนใหญ่น่าจะไม่รู้จักนะครับพ่อชื่อพ่อกิติชัยนะครับใสสว่างพ่อแจ็คอยู่คณะซาเลเซียนนะครับก็บวชมาได้เป็นเวลา6ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่6ก็พาพวกบรรดาบรอดเดอร์จากบ้านซาเลเซียนสามพานมาจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโกเคลื่อนที่นะครับที่อาสนวิหารแห่งนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าวัดนะครับคุณพ่อเฉลิมแล้วก็บรรดาคุณพ่อคุณพ่อประหลัดนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้มาแบ่งปันถึงชีวิตและก็จิตลมของคุณพ่อบอสโกและก็คณะซาเลเซียนเราได้ยินจากสองบทอ่านที่เราได้ยินในวันนี้มิสาประจำวันหลายครั้งเราแต่ละคนหรือว่าเราเกือบทุกคนไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาตำหนิมาเตือนนั่นหมายความว่าเราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือทำผิดแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถคิดเองได้เราสามารถที่จะแก้ไขเองได้ยิ่งเรามีอายุมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ตอนเด็กๆเราก็ยังไม่ได้ใส่ใจมากมายถ้ามีคนมาตักเตือนคุณครูมาตักเตือนเราก็รับฟังด้วยความเต็มใจแต่พอเรามีอายุมากยิ่งขึ้นมีคนมาบอกมีคนมาตักเตือนหรือว่ามีคนมาตำหนิเราหลายครั้งเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราไม่พอใจเราก็อาจจะบอกว่าเราโตแล้วเราคิดได้เราคิดเองเราคิดเป็นทำไมต้องมาตักเตือนแล้วก็เช่นเดียวกันในวันนี้ในบทแม้แต่บทอ่านที่หนึ่งจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียนักบุญเปาโลเองก็ได้เตือนบรรดาชาวเมืองกาลาเทียเช่นเดียวกันถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำการผิดประเวณีความโลภความลามกโสมมการปล่อยตัวตามราคะตัณหาการกราบไหว้รูปเคารพและก็การทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองซึ่งนักบุญเปาโลก็พยายามที่จะเตือนชาวเมืองกาลาเทียให้พวกเขามีความรักแสดงความรักต่อกันและกันตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและยิ่งกว่านั้นในบทพระวรสารเราจะได้ยินพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตักเตือนบรรดาฟาริสีบรรดาชาวธรรมจารย์ซึ่งในตอนสุดท้ายเราได้ยินว่ามีนักกฎหมายคนหนึ่งที่ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ถ้าท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทเรานั่นหมายความว่าบรรดาชาวฟาริสีก็อยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงความรักของพระองค์ต่อบรรดาชาวฟาริสีแต่การแสดงความรักเป็นคนละอย่างกับการที่จะต้องตักเตือนเพราะฉะนั้นบางทีเราคิดว่าเรารักเราไม่กล้าที่จะตักเตือนเรากลัวเขาจะเสียใจเรากลัวเขาจะไม่ชอบเราพ่อเองก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีไม่ได้ปฏิบัติตามบทพระวรสารเวลาที่อยู่กับบรรดาบรอดเดอร์หรือว่าบรรดาที่อยู่กับเนนบางทีเราก็กลัวที่จะตักเตือนที่จะบอกเขาเพราะว่าเรากลัวว่าเขาอาจจะไม่พอใจแล้วเรากลัวว่าชีวิตหมู่คณะอาจจะไม่มีความสุขเราอาจจะไม่มีคนมาคุยกับเราเพราะว่าเราชอบไปตักเตือนเขาแต่ท่าทีวันนี้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงบอกเราก็คือท่าทีถ้าเราตักเตือนเราต้องตักเตือนด้วยความรักแม้ว่าบางทีมันอาจจะทำให้ขัดใจกับคนที่ฟังแล้วก็ถ้าหากเราจะมาดูตัวอย่างที่ชัดเจนในตัวอย่างชีวิตของคุณพ่อบอสโกเองเวลาที่ตักเตือนบรรดาเด็กๆและเยาวชนของท่านคุณพ่อบอสโกบอกว่าถ้าเด็กทำผิดเราพยายามที่จะตักเตือนเขาส่วนตัว
ไม่ตักเตือนเขาต่อหน้าบุคคลอื่นเพื่อแสดงถึงความจริงใจที่เราอยากที่จะตักเตือนเขาอยากที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าถ้าหากเราตักเตือนเรารู้ว่าเขาทำผิดแต่เราตักเตือนเขาต่อหน้าผู้อื่นเขาก็เกิดความอับอายและเขาก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาทำและเขาก็เกิดความไม่พอใจดังนั้นในวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเองก็พยายามที่จะเตือนใจเราเองแต่ละคนหากเรามีความรักต่อใครอย่างแท้จริงอย่างจริงใจเราต้องกล้าที่จะตักเตือนแม้ว่าบางทีอาจจะทำให้คนนั้นไม่พอใจแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราตักเตือนแล้วก็การตักเตือนที่แท้จริงก็คือเราจะต้องตักเตือนไม่ใช่ด้วยคำพูดอย่างเดียวแต่ด้วยแบบอย่างชีวิตของเราเพราะว่าหลายครั้งเราตักเตือนเรามองเห็นความผิดความบกพร่องของคนอื่นแต่เราพยายามที่จะตักเตือนแต่เราตัวเราเองไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เราพูดก็เช่นเดียวกันกับบรรดาชาวฟาริสีหน้าซื่อใจคดที่พยายามที่จะใช้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อบอกว่าคนนั้นทำผิดคนนั้นทำไม่ดีแต่ตัวเขาเองกับไม่ได้ปฏิบัติตามบทธรรมบัญญัติต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ได้แสดงความรักที่แท้จริงต่อบรรดาเพื่อนพี่น้องดังนั้นขอพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ได้เตือนใจเราเองแต่ละคนให้เรากล้าที่จะตักเตือนบุคคลอื่นกล้าที่จะตักเตือนเพื่อนพี่น้องของเราเมื่อเขาทำผิดแต่การตักเตือนนั้นจะต้องเป็นการตักเตือนด้วยความรักความอ่อนโยนและก็ตักเตือนด้วยชีวิตและก็แบบอย่างของเราเองแต่ละคน

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติเราทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อคารวะกิจนี้แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: ระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงกลางพระกรรับทุกทรมานเพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกันว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอนุตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นได้กับครอบครัวที่ขอบิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและเป็นต้นโอกาสวันกายวันเกิดของพ่อชัดชัยนินเขตแล้วก็ภาวนาเพื่อสุขสำราญให้คุณพ่อกิติชัยและก็คณะสงฆ์เซเลเซียนธรรมดาเบเดอร์ทุกคนให้มีความมั่งคงในการติดตามพระเยซูเจ้าและเต็มเปี่ยมพระพรมาเป็นเจ้าตลอดไปภาวนาอุทิศคำภาวนาคุณญาณของญาติพี่น้องของเราทุกคนที่ต้องรับไปแล้วในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาเพื่อผู้มีคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาบุญให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าจะโปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: ให
0: ้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: วันนี้เวลาตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเวลา10นาฬิกาก็มีอวยพรศีลกลุ่มเฝ้าศีลนะครับที่วัดน้อยพระเมตตานะครับและในโอกาสนี้ในนามของคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลานะครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณพ่อกิตติชัยหรือว่าคุณพ่อแจ็คนะครับคณะเซเลเซียนพร้อมกับบราเดอร์นะครับก็เสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อและกับบราเดอร์นะครับคุณพ่อแจ็คนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกับคุณพ่อนะครับแต่บวชช้าก่อน3ปีเกือบ4ปีเพราะว่าเรียนด้วยกันที่บะเนียนใหญ่หลังจากนั้นเทวะก็ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับและก็ประเทศที่ฟิลิปปินส์และก็จบปโทประวัติศาสตร์พระศาสนาจากที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับดังนั้นทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่บะเนียนใหญ่แสงธรรมนะครับและก็เป็นอธิการของบราเดอร์อยู่ที่แสงธรรมของคณะเซเลเซียนด้วยนะครับเมื่อวานก็เป็นคุณพ่อจอนนะครับคณะเซเลเซียนมาถวายมิสซาซึ่งเป็นลูกวัดท่าแรกของเราวันนี้ก็เป็นคุณพ่อแจ็คนะครับคุณพ่อแจ็คเป็นมีสังอุบลราชธานีพี่น้องอยู่บ้านเหล่านะครับเรียนม.1ถึงม.6ที่บะเนนพระคริสตประจักษ์นะครับที่อุบลนะครับและหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่คณะเซเลเซียนนะครับและวันนี้ก็มาประกาศพระนามของคุณพ่อยอนบอสโกที่ทะเลนะครับดังนั้นก็ขอให้บรรดาลูกๆเด็กเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3ขึ้นไปบรรดาเยาวชนนะครับแล้วก็สามเณรเล็กฟาติมาด้วยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่ศาลาปิติมหาการุณนะครับโอกาสนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณพ่อนะครับขอเชิญคุณพ่อได้พูดอะไรกับพี่น้องชาวทะเลครับ
1: ก็ขอบคุณนะครับผมขออภัยนะครับที่เอ่ยชื่อคุณพ่อเจ้าวัดผิดนะครับแต่ก็คุณพ่อเฉลิมศิลป์นะครับขาดศิลป์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับคุณพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คุณพ่อเบิร์ดนะครับคุณพ่อกฤษดานะครับว่องไวนะครับมีบราเดอร์ก็ถามผมนะครับว่าเอ๊ะนามสกุลว่องไวเนี่ยนะครับนามสกุลคุ้นๆผมบอกว่าโอ้นะครับที่เราเพิ่งผ่านนะครับที่เราไปจัดกิจกรรมค่ายศูนย์เยาวชนนะครับที่สองคอนนะครับเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับก็จะนามสกุลว่องไวนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อกฤษดาก็เป็นนามสกุลของบุญยราศีนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่เป็นพ่อประหลัดนะครับที่ประสานงานนะครับให้พวกเราได้มาทํากิจกรรมที่นี่แล้วก็คุณพ่อทั้งสองนะครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับพ่อก็เคยเจอนะครับที่บะเนนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เป็นผู้ช่วยที่นี่ใช่ไหมครับก็ขอบคุณคุณพ่อทั้งสองท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคุณพ่อนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรสุขภาพคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมแล้วก็ต้อนรับพวกเราในมิสซานี้ขอพระเจ้าได้ทรงตอบแทนความรักความใจดีของพี่น้องนะครับพ่อก็ไม่เคยปกติก็ทำมิสซาตอนเช้าก็อยู่เฉพาะวัดน้อยนะครับแต่ไม่มีโอกาสอันนี้เห็นบรรดาเยาวชนด้วยเช่นเดียวกันที่มานั่งข้างหน้านะครับน้องๆนะครับเด็กๆที่มาร่วมมิสซาก็เป็นเครื่องหมายที่ดีในพระศาสนาจักรของเราที่มีเห็นบรรดาเด็กๆเพราะปกติวัดของพ่อเองนะครับที่พ่อไปร่วมมิสซานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบรรดาผู้อาวุโสนะครับที่มา 2-3 ท่านนะครับนั่งอยู่ข้างหน้าเด็กๆและเยาวชนนอกจากบรรดาเนนเยาวนารีแล้วก็ไม่มีใครแล้วนะครับดังนั้นที่นี่ยังเห็นเครื่องหมายของความหวังในบรรดาเด็กๆและเยาวชนว่าชีวิตของพระศาสนาจักรยังจะถูกถ่ายทอดถูกสืบต่อไปในชีวิตของบรรดาเด็กๆและเยาวชนนะครับแล้วก็โดยอาศัยแบบอย่างของพวกเราซึ่งพ่อเชื่อว่าแบบอย่างหรือว่าบรรยากาศที่เราสร้างให้กับพวกเขาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและก็คอยผลักดันให้พวกเขาสามารถที่จะเติบโตโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตของความเชื่อดังนั้นในโอกาสนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมกิจกรรมแล้วก็พ่อก็ขอคำภาวนาสำหรับกระแสเรียกนะครับในพระศาสนาจักรในทุกๆคณะในทุกๆนักคณะนักบวชนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นพิเศษสำหรับคณะเซเลเซียนเองนะครับที่ต้องทำงานกับบรรดาเด็กๆและเยาวชนก็เป็นงานที่ท้าทายเราจะเห็นสภาพชีวิตของบรรดาเด็กๆและเยาวชนในปัจจุบัน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง เห็นเป็นประจำนั่นก็คือความหวังเครื่องหมายแห่งความหวังในบรรดาเด็กๆและเยาวชนในโอกาสนี้ก็ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านและก็ให้ภาวนาเพื่อกระแสเรียกต่อไปขอบคุณครับเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
1: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเทอญ

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียกข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดประทานพระกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทวีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงอาศัยการประกาศพระวาจาการปลดสิ่งศักดิ์สิทธิ์การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและการเป็นศาสนบริกรแห่งพระเมตตาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: ช่วิงวอนเถิด
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนัก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ

0: ไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสซังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-
2: วังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่าง